0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษครับคุณหมอเป็นตอนที่มีหลายคนถามผมมาและก็เป็นคำถามที่ผมมีในใจมาตลอดตั้งแต่เราทำรายการร่วมกันมาขอเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอเลยแล้วกันเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นมาตลอดว่าคุณหมอเป็นจิตอาสาด้วยเนื้อแท้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่บางครั้งมันก็มีคำถามกับตัวเราเองว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงทำได้เยอะขนาดนี้ทำไมต้องทำมากขนาดนี้
1: ทำมากขนาดก็ความจริงเข้าใจว่าคงจะติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะ
0: ครับ
1: พอตอนเล็กๆนี่หมอต้องทำงานส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ความจริงก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปดูประวัติก็จะเข้าใจได้ว่าอยู่ในสภาวะยากลำบากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อย่างตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่นั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินเท้ามันต้องผ่านความยากลำบากไม่มีสตุ้งสตางในการขึ้นรถเมย
0: ์
1: ก็ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนเดินเท้ากลับบ้านพ่อยามที่ช่วงที่พ่อแก่ตัวลงก็ป่วยหมอก็ต้องพาไปโรงพยาบาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถทำงานได้แล้วหมอก็ต้องไปทำงานกลางคืนเพื่อที่จะส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือในช่วงจังหวะนั้นที่เราทำงานไปด้วยพลังอึดทึดสู้มันมาไงมันมีพลังในตัวเองพอสมควรเหมือนกันว่าเราจะแพ้ไม่ได้เราต้องสู้กับชีวิตไอ้รายได้เล็กน้อยที่ได้มาไม่ได้เพียงเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่เลี้ยงทั้งครอบครัวซึ่งคุณแม่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องดูกันไปด้วยหมอเข้าใจว่าพลังอึดทึดสู้มันมาจากตรงนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งต้องอันนี้คือพระคุณของแม่จริงๆคือแม่เนี่ยทำให้ดูตั้งแต่เล็กๆเลยเวลาทำกับข้าวอาหารอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเลยเมื่อทำอาหารเสร็จซึ่งส่วนใหญ่เรากินมังสวิรัติตลอดทั้งชีวิตหมายถึงว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทานมังสวิรัติและถ้ามีโอกาสก็จะทานแต่ถ้าไม่ก็โดยภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้ทานมังสวิรัติแต่ก่อนหน้านั้นทานมังสวิรัติมาตลอดเป็นนักเรียนแพทย์ที่หิ้วปิ่นโตมาโรงเรียนจนถึงปี3ได้มั้งจะเห็นเลยว่าเส้นทางตลอดอันนั้นเนี่ยมันสร้างพลังอึดทึดสู้ประกอบกับที่คุณแม่เองเนี่ยทำดีให้ลูกดูอย่างต่อเนื่องอาหารที่อร่อยที่สุดก็ถวายพระถัดมาก็ใส่จานแล้วแบ่งให้เพื่อนบ้านภาพอันนี้เราเห็นจนเป็นภาวะปกติแล้วก็ชีวิตที่ผ่านความยากลำบากนั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปเรียนได้เป็นนักเรียนแพทย์จุฬาเราก็มีโอกาสได้เข้าไปทำในสโมสรนิสิตคณะแพทย์จุฬาก็เข้าไปเป็นประธานฝ่ายวิชาการของสโมสรก็จำได้ว่าตอนที่คือคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วตอนช่วงปี3ปี4เนี่ยหมอได้มีโอกาสทำงานกับสโมสรเป็นเด็กเรียนด้วยแต่ก็ทำกิจกรรมไปด้วยเราจัดงานที่เรียกว่าไม่ค่อยจะมีนักเรียนแพทย์คนไหนคิดจะทำอ่ะเพราะวงความยากจนที่เราเจอแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อความยากจนบนความเหลื่อมล้ำนี่หมอกำลังจะบอก30ปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: บนความเหลื่อมล้ำในนักศึกษานั้นเนี่ยหมอก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นนักเรียนอยู่ที่ชายแดนซึ่งไม่มีโอกาสเลยที่จะมาสอบเพรียนทานนักเรียนในสมัยนั้นเนี่ยเวลาจะมาสอบเพรียนทานเนี่ยใครก็ตามที่มาสอบเนี่ยเขาจะต้องเสียตังค์ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยดังๆที่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเอาว่าเป็นมหาวิทยาลัยดังๆใน30ปีที่แล้วก็หนีไม่พ้นไม่กี่มหาวิทยาลัยที่ดังมากและจัดเพรียนทานทุกอย่างเนี่ยเสียตังค์ตอนนั้นเนี่ยหมออยู่ที่จุฬาคณะแพทย์ก็เลยจัดฟรีพรีเอนทานทั้งประเทศไทยตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเราจะทำได้ไหมแต่เราสามารถก่อการเขาเรียกว่ากองกำลังที่ดึงเพื่อนๆที่มีอุดมการณ์เดียวกันและปลดปล่อยพลังของเราเองเวลาที่เราเรียนจบปี2ปี3ช่วงที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยมันจะมีปิดเทอม

0: ตอนช่วงปิดเทอมนั้นน่ะเราอาศัยช่วงปิดเทอมนั้นแหละในการที่จะทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นเราก็เกณฑ์นักศึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปี2ปี3อะไรทั้งหลายเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมและเกิดการบริหารงานโดยที่โรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบพรีเอนทานทั้งหมดเนี้ยเข้าสอบฟรีมีการเฉลยข้อสอบด้วยคำถามก็คือแล้วไปเอาข้อสอบมาจากไหนก็ไปขอความอนุเคราะห์คณะวิทย์จุฬามีอาจารย์เก่งๆเยอะหมอเริ่มฝึกหัดในการไปขอความอนุเคราะห์เขาแล้วก็ไปขอร้องเขาว่าช่วยออกข้อสอบหน่อยได้ไหมแล้วพูลลิ่งข้อสอบมาแล้วเราก็จะเลือกคัดเลือกข้อสอบพอคัดเลือกข้อสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านเนี่ยช่วยทำเฉลยข้อสอบด้วยได้ไหมถ้าผู้ใหญ่อ่ะอาจารย์ผู้ใหญ่เขาก็น่ารักอ่ะเขาก็ทำทั้งข้อสอบให้แล้วก็ทำเฉลยให้ด้วยเสร็จแล้วพอเราได้ข้อสอบเราก็ออกมาเป็นสัดส่วนเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำเป็นแพ็กเกจของข้อสอบเราก็ร่อนจดหมายเพื่อขอความร่วมมือสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์นะฮะเวลาเราจะทำกิจกรรมแต่ละอันเนี่ยถ้าจะพิมพ์ดีดเนี่ยเราต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะ
1: พิมพ์มือนั่นนะ
0: พิมพ์มือฮะปรากฏว่าพิมพ์ที 2-3,000 โรงที่เราจะต้องส่งไปแล้วลองนึกสภาพดูว่าเป็นนักเรียนแพทย์ปิดเทอมเพราะเฉพาะแค่กลางวันไม่พอบางคืนเนี่ยต้องนอนค้างที่อาคารไผ่สิงโตจำได้ว่าเป็นอาคารที่สำหรับกิจกรรมนิสิตที่ทำกันเนี่ยบางคืนก็นอนอยู่คืนนั้นในการที่จะนั่งพิมพ์ปักแป๊กแป๊กไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็สามารถทำเราสามารถทำฟรีเพรียนทานโดยที่จริงๆแล้วคณบดีสมัยนั้นก็จริงๆขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าท่านก็เป็นบูรพาจารย์คนหนึ่งที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์ที่ปัจจุบันนี้หมอเคารพนับถือเป็นอาจารย์เสมือนพ่อคนหนึ่งที่ทำให้เรามีตัวตนของเราเองทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งท่านศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาสมัยเป็นคณบดีท่านเรียกพบเลยฮะท่านเป็นห่วงบอกว่าลูกเขาให้มาเรียนหนังสือนะนักเรียนแพทย์เรียกว่าแพทย์ก็เรียนหนักอยู่แล้วนะนี่ยังจะมาทำฟรีเพรียนทานความตั้งใจคืออะไรเราเล่าให้กับครูของเราฟังว่าตลอดเวลาที่หมอเรียนหนังสือมาเนี่ยมันเห็นความเหลื่อมล้ำอ่ะและคนที่ไม่มีตังค์เขาไม่สามารถแต่ด้วยความขยันขันแข็งของหมอเองสอบติดเตรียมอุดมแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนเตรียมอุดมที่มาโรงเรียนสายทุกวันแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้ว่าเพราะผู้อำนวยการรู้ว่าเด็กคนนี้ที่มาสายเนี่ยกลางคืนทุกคืนไปทำงานแล้วตอนนี้มาเพราะเขาก็ให้อภัยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สมัยนั้นไม่มีกยศ.นะที่จะไปกู้ยืมในการที่จะมาส่งเสียอะไรต่างๆเราก็ทำงานส่งเสียทำงานส่งเสียแล้วก็จนในที่สุดสอบติดแพทย์จุฬาถามว่าแรงบันดาลใจเอามาจากไหนในการสอบติดแพทย์จุฬาพลังบ้าต้องใช้คำว่าพลังบ้ามันเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ยอมแพ้กับตัวเราเองเรามองไว้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่พาพ่อตัวเองไปหาหมอหมอนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆถึงเวลาก็นั่งใบสั่งยาเสร็จเรียบร้อย5นาทีอธิบายก็ไม่อธิบายมันมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นหมอเนี่ยเราจะไม่เป็นหมออย่างที่เห็นแบบนี้แน่นอนแล้วพลังบ้ามันก็เกิดขึ้นอ่านหนังสือแม้กระทั่งกลางคืนที่ทำงานเหลือเวลาปุ๊บไม่ได้นอนนะฮะนั่งอ่านหนังสือเช้าวันรุ่งขึ้นที่ไปเรียนหนังสือที่เตรียมอุดมได้จำได้ว่าแขนนี่ลายทั้งแขนทรงโดยที่ครูถามว่าไปโดนอะไรมาก็บอกก็แพ้จริงๆเปล่าหรอกฮะยุงกัดทั้งตัวพ้นสภาพมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแล้วเราในที่สุดเราก็ฟันฝ่าแล้วด้วยแรงบันดาลใจทั้งหมดเราก็สอบติดแพทย์จุฬาไม่ง่ายเลยในการที่จะสอบติดแพทย์จุฬาตอนนั้นแต่ด้วยพลังฮึกเหิมที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทำได้และเมื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วมาจัดฟรีเพรียนทานจัดงานร่วมจัดงานกาชาดสวนอำพรร่วมในการที่จะทำเปิดโอเพนเฮาส์เป็นปีแรกที่หมอใช้คำว่า30ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นไม่มีค่ายแนะแนวอยากเป็นหมอนะฮะคนไหนก็ตามที่ต้องการเข้ามาเป็นหมอเนี่ยก็ไปด้วยค่านิยมสมัยนั้นเวลาเด็กที่โรงเรียนไหนก็ตามที่สอบติดแพทย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิ่งถ้าได้อันดับหนึ่งของประเทศมันจะขึ้นข่าวเลย
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยหมอจัดโอเพนเฮาส์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในคณะแพทย์จุฬาที่เปิดโรงพยาบาลจุฬาและเอานักเรียนซึ่ง

0: ามีความประสงค์ต้องการเป็นหมอนั่นน่ะเข้ามาดูวิถีชีวิตของความเป็นหมอจริงๆว่ามันง่ายไหมหรือว่าคุณรักจริงหรือเปล่าหรือคุณมาเพียงเพราะค่านิยมหรือคุณมาเพียงเพราะพ่อแม่ต้องการให้คุณเป็นหมอพลังฮึกเหิมในลักษณะนั้นความเหลื่อมล้ำที่เราเติบโตมาวันนี้มีหมอเดลคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่หมออยู่ดีๆมาเป็นวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่มันต้องต่อสู้มาบนฐานที่แม่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือพ่อเป็นคนทำหากินคนเดียวพ่อไม่สบายในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปดูแลเป็นหมอที่ใส่เสื้อตะกั่วเข้าไปฉายรังสีร่วมอยู่กับพ่อในการที่จะดูแลพ่อเพราะภาพติดตาในลักษณะแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราแปลงพลังที่มีความรู้สึกที่คนดูถูกเราคนมีความรู้สึกแกมันจะดีได้อย่างไรเนี่ยเราไม่ทำให้มันเป็นลบเลยเราไดรฟ์มันขึ้นมาเป็นพลังบวกตั้งแต่เด็กๆไอ้พลังในลักษณะอย่างนี้แหละที่หมอเข้าใจว่าคงเป็นแรงพลังฮึกเหิมจนถึงทุกวันนี้มั้งถามว่าสตางค์ไปเอามาจากไหน
1: นั่น
0: เองแล้วใช้จ่ายได้ยังไงเราก็ไปขอสามย่านฮะตลาดนัดตลาดแถวนั้นสามย่านไม่มีจามจุรีสแควร์มันเป็นตลาดที่ขายของแล้วเราก็ไปขอเขาการไปขอเขาก็ไม่ได้ขอเขาฟรีๆนะ
1: ครับ
0: บอกกับเขาไว้เลยว่าผมจะทำเฉลยสื่อเพื่อที่จะแจกให้กับทั้งประเทศนักโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโรงเรียนที่เข้าร่วมก็ได้รับรู้ด้วยว่าลูกศิษย์ของเขาอ่ะผลลัพธ์ของการสอบนี้เป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ใครเป็นคนเฉลยก็ไปเอาจิตอาสามาจากอาจารย์ในคณะวิทย์จุฬาใครมาเป็นคนนั่งพิมพ์ดีก็บรรดาจิตอาสากองทัพจิตอาสานักศึกษาแพทย์ปี2และปี3ใครเวลาร้านแต่ละร้านที่เขาจะให้เงินมาผมก็ไม่ได้เอาของเขาฟรีนะบอกเขาเลยว่าถ้าคุณให้เงินเท่านี้ผมจะโฆษณาให้ครึ่งหน้า A4 ถ้าให้เงินเท่านี้จะโฆษณาหน้าในอันนี้คือโฆษณาหลังโปกแล้วเอาหนังสือเนี่ยมอบให้กับทุกร้านที่เขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าวันหนึ่งที่เขาได้ให้เงินมานั้นมันนอกจากจะอุดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กคนหนึ่งนักศึกษาแพทย์จำนวนหนึ่งที่เรารวมตัวกันขึ้นมาเพื่อเอาพลังระห่ำบ้าระห่ำของเรานั้นน่ะแปรรูปออกมาเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับน้องๆ นักเรียนที่เขายากจน
1: คราวนี้ในช่วงวัยเด็กพอเข้าสู่โลกของการทำงานคุณหมอก็ต้องเป็นคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มิติของการเริ่มเป็นจิตอาสาที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ย
0: คือจริงๆมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะ
1: ครับ
0: ตอนปี6หมอได้มีโอกาสไปที่เสถียรธรรมสถาน
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นไปตามหลักสูตรของการเรียนแพทย์ก็ไปเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคุณแม่ชีสันสนีขออภัยที่เอ่ยนามท่านแต่ท่านก็มีคุณอุปการให้กับสังคม
1: ใช่ครับ
0: สมัยนั้นน่ะเสถียรธรรมสถานมีแต่กระต๊อบฮะแล้วเป็นธรรมศาลาธรรมศาลาก็ด้วยจากเรียกว่าขอโทษถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยสาดเปียกหมดแล้วกระต๊อบที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีน้องๆวัยรุ่นที่พลาด
1: ครับ
0: เกิดมันเหมือนคล้ายๆบ้านพักฉุกเฉินที่น้องเขาไม่มีที่จะอยู่คือภาพที่เราเห็นอยู่อย่างนึงก็คือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังลุกขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยเหลือ
1: คนอื่น
0: คนอื่นซึ่งเป็นสุภาพสตรีกันเองเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกันเองตอนนั้นน่ะหมอเห็นแล้วประทับใจแต่ไม่ได้คิดอะไรหมอก็ไปใช้ทุนเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต
1: ้ครับ
0: แล้วไปเป็นแพทย์ใช้ทุนตอนนั้นเนี่ยก็จำได้ว่าตัวเองที่ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ก็ลุยงานพอสมควรนะซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งปกติถ้าย้อนอดีตกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาหมอใหญ่เขาเรียกหมอใหญ่เวลาเป็นนายแพทย์เนี่ยลงไปในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนหมอใหญ่อ่ะนึกออกมั้ยฮะมันก็มีหมอประจําตําบลอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลหรือสมัยก่อนก็เรียกว่าเขาเรียกสถานีอนามัยสมัยก่อนเภสัชหรือว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นหมอแต่ถ้าเป็นนายแพทย์เลยเนี่ยเขาเรียกเป็นหมอใหญ่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีนายแพทย์คนไหนนายแพทย์เลยนะที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถครับแต่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปเยี่ยมชาวบ้านจนถึงชุมชนของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปผมจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งได้ว่าเพื่อนผมกัลยาณมิตรของผมคนหนึ่งเขาพาผมไปที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปถามตอนนั้นหมอเป็นจบ แพทย์ใหม่

0: แล้วไปถามชาวบ้านว่าหน้าในลักษณะอย่างนี้คิดว่าประกอบอาชีพอะไรไอเราเองก็ไปถามทุกสุขของชาวบ้านนะแต่เพื่อนถามว่าเนี่ยเขาทำงานอาชีพอะไรตอนนั้นหมอยังไม่เป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: หมายถึงชาวบ้านเขายังไม่ได้รู้จักเป็นหมอใหม่เขาก็เข้าใจว่าสงสัยมาขายผ้าสงสัยมาเป็นบาทหลวง คือไม่มีคนไหนทายเลยว่าเป็นหมอฮะเพราะเขาไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีหมอใหญ่อย่างเงี้ยลงมาในชุมชนในระดับหมู่บ้านลงไปจนถึงคือตาสีตาสาไปนั่งถามพอเขารู้ว่าเป็นหมอใหญ่เท่านั้นแหละเขามีความรู้สึกเลยว่าเป็นภาพความประทับใจแต่เราก็เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมว่าบนความยากจนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้มีโอกาสทำงานชุมชนคืนกลับมาได้มีโอกาสกลับมาที่กรุงเทพเพราะลูกจำเป็นต้องย้ายเข้ากรุงเทพหมอร่วมกันทำโครงการอันหนึ่งเขาเรียกว่ารณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานตั้งแต่ตอนที่สสส.เริ่มก่อตั้งปีแรกๆของสสส.ที่การก่อตั้งเราก็ทำเรื่องของรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานขึ้นมาเพราะเราเห็นประเด็นปัญหาเกิดแรงบันดาลใจระหว่างหมอทันตแพทย
1: ์
0: กุมารแพทย์แล้วก็นักโภชนาการอันนี้เป็นงานอันหนึ่งตอนที่หมอคืนกลับจากแพทย์ชนบทกลับเข้ามาแล้วหมอก็เลยไปคุยกับคุณแม่ชีสันสนีว่าคุณแม่ครับหมออยากเป็นจิตอาสา มีอะไรบ้างที่หมอพอจะช่วยได้คุณแม่พูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ดีมากก็คือว่าหมอมีอะไรดีก็เอาสิ่งนั้นแหละมาให้สิ่งที่ดีที่สุดที่หมอมีเอาสิ่งนั้นแหละมาให้หมอก็บอกตอนนั้นก็คือว่าเรานึกไม่ออกเพราะว่าถ้าถามว่าร่ำรวยก็คงไม่ใช
1: ่ครับ
0: ถ้าถามว่าเรียวแรงก็เราก็ไม่ได้เป็นคนแรงเยอะอ่ะเดี๋ยวก่อนไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีความรู้ในความที่เป็นหมอและเป็นหมอเด็กแล้วด้วยตอนนั้นมาเรียนต่อหมอเด็กแล้วจบหมอเด็กแล้วกลับคืนมาที่กรุงเทพก็เลยขอเป็นจิตอาสาหมอเป็นจิตอาสาให้กับคุณแม่ชีสันธนีที่เสถียรธรรมสถานหมอเขาถือว่ามากกว่า20ปีแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็ทำเป็นโรงเรียนพ่อแม่แทบจะเรียกว่าก่อทำให้ปัจจุบันนี้กิจกรรมที่เราร่วมกันในสถิติธรรมสถานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตประพัฒน์สอนไม่ว่าจะเป็นบ้านรักแห่งสันติหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่โดยเฉพาะตัวโรงเรียนพ่อแม่บังเกิดขึ้นเราก็เป็นจิตอาสาให้กับงานที่คุณแม่ทำอย่างยาวนาน20กว่าปีแทบจะเรียกว่าเป็นจิตอาสารุ่นแรกๆที่คุณแม่นับว่ามาช่วยคุณแม่ชีสันสนีไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะฮะในระหว่างที่ทำอันนั้นไปด้วยมาเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ทำงานในการทำเรื่องของเวชกรรมสังคมชุมชนกับหมอเด็กแล้วก็ทำโครงการเด็กไทยไม่กินหวานเปลี่ยนกระแสของประเทศสามารถทำให้นมโรงเรียนทั้งหมดเป็นนมรสจืดปลอดน้ำอัดลมขนมถุงโรงเรียนทั้งหมดเกิดเป็นนโยบายไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ได้อยู่ดีๆคิดแล้วอยากจะได้ไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนทั้งสังคมสิ่งหนึ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามาคุยกันแล้วเรายกตัวอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อทำไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่เรามีความสุขแต่คนที่รับเองก็มีความสุขและแถมที่สำคัญมันสร้างแรงกระเพื่อมของการให้เนี่ยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความหมายก็คือว่าคนที่รับเองเขาก็สามารถไปเป็นผู้ให
1: ้
0: อย่างต่อเนื่องต่อได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ถ้าถามหมอว่าศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยคิดอะไรกับเรื่องของจิตอาสาคือเราคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าขอให้ระเบิดมาจากใจเถอะถ้าเกิดว่าทำแล้วมีความทุกข์ก็อย่าทำ
1: ครับ
0: ไม่มีประโยชน์อะไรแต่คำถามของหมอจะเกิดขึ้นทันทีกับท่านนะครับ
1: ครับ
0: ว่าทุกวันนี้มีความสุขบนเรื่องอะไรหรือถ้าท่านมีความสุขเป็นเพราะทุนนิยมเพราะท่านมีเงินเยอะท่านเที่ยวที่ไหนก็ได้ท่านปลนเปลือความสุขให้กับตัวเองแต่สุขพวกนี้มันไม่ได้อยู่นานวันหนึ่งที่เราจากไปสิ้นชีวิตไปไอ้ความสุขบนความเป็นมหาเศรษฐีความสุขบนความเป็นทุนนิยมมันไม่ได้ไปกับเราด้วยแต่ความสุขที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นจากความดีต่างหากอันนี้จีรังยั่งยืนแม้ชีวิตจะจากไปแล้วเพราะฉะนั้นหมอกลับมองว่า แต่ละท่านก็ต้องคิดเอาเองว่าเรากำลังทำอะไรถ้าเราทำเพื่อสร้างภาพเราทำเพียงเพื่อต้องการที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างมันคงไม่ใช่แต่ความสุขที่แท้จริงก็คือว่าทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าข้างในเราเย็นลงไหมทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีใจเรามันเบาลง
1: ครับ
0: แล้วหมอย้ำนะไม่ต้องให้ในสิ่งซึ่งท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ให้ในสิ่งที่ตัวเองมีดีที่คิดว่าดีที่สุดหมอขออนุญาตใช้คำพูดที่คุณแม่เขาให้ไว้ก็คือว่าหมอมีดีอะไรดีที่สุดเรามีความรู้วันนี้หมอก็มาให้กับความรู้และพร้อมในการที่จะเทความรู้ต่างๆเหล่านี้และความรู้ในลักษณะที่เรากำลังให้ก็ไม่จะเป็นความรู้แบบทฤษฎี
1: ใช
0: ่แต่มันเป็นความรู้เชิงลงไปปฏิบัติหลายเรื่องเราลงไปทำทดลองทำแล้วได้ผลเราก็คืนกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะให้กับสังคมท่านมีดีในเรื่องของศิลปะท่านก็ให้ศิลปะท่านมีดีในเรื่องดนตรีท่านก็ให้ดนตรีท่านมีดีข้อความเป็นนักร้องท่านก็ให้ความเป็นนักร้องท่านมีดีในแง่ของแรงงานท่านก็ให้แรงงานท่านมีดีในแง่ของเงินทองบางคนเยอะ
1: ก็แบ่งออกมา
0: ก็แบ่งปันกันไปมันก็สามารถแบ่งปันมันเหมือนตู้ปันสุ
1: ข
0: มันสามารถปันสุขได้หลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องมารูปแบบเดียว
1: นั่นก็คือแสดงว่าเรื่องราวของคุณหมอเนี่ยก็เป็นเนวิเกเตอร์เห็นแล้วว่าถ้าอยากจะทำแล้วตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นได้ความสุขด้วยก็ทำไปเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัวเราเองถ้าเราอยากจะนำเสนอให้คนอื่นทำแบบเราก็ไม่จำเป็น
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันห้ามกันไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเขาอยากจะทำเขาก็ทำเอง
0: ใช่ครับก็เพราะเวลาที่เราจะชักชวนคนอื่นหมอก็เลยจึงไม่ได้ออกมาในรูปของการบังคับแต่ก็ออกมาในรูปของว่าเชิญชวน
1: ครับ
0: ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ทำเถอะเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วใจเราเป็นสุขคนที่ได้ประโยชน์คือตัวเราใจเราจะเย็นลงใจเราจะเบาขึ้นเราจะไม่รู้สึกอิจฉาริษยามากจนเกินไปคำถามหนึ่งที่ตอนสมัยที่เรียนอยู่เตรียมอุดมเนี่ยน
1: ัก
0: เรียนในเตรียมอุดมกันเองเพื่อนหมอบางคนเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นเศรษฐีนะฮะ
1: ครับ
0: เศรษฐีมากๆลำดับต้นๆแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เลยนะคุณครูประจำชั้นเคยถามว่าเธอไม่รู้สึกอิจฉาเขาบ้างเหรอว่าเขามีหมดเลยทุกอย่างในขณะที่เธอแทบไม่มีเลยหมอบอกไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าก็เราก็เป็นตัวเราในลักษณะนี้ทำไมมันจะต้องไปเที่ยวอิจฉาริษยาใครท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปได้แต่การที่เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในเส้นทางของการเติบโตเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ตามย้ำเหมือนเดิมตามจุดแข็งที่เรามีตามที่เมื่อเราให้แล้วตัวเราใจไม่เป็นทุกข์ถ้าให้แล้วใจเราเป็นทุกข
1: ์
0: หมอก็ไม่คิดว่านั่นคือจิตอาสาครับอันนั้นไม่ได้ระเบิดออกมาจากข้างในจิตอาสาไม่ได้เป็นเรื่องบังคับจิตอาสาต้องระเบิดออกมาจากข้างในท่านต้องเต็มใจในการที่จะให้แล้วต้องให้ในส่วนที่ท่านคิดว่าท่านดีที่สุดคิดว่าอันนี้แหละถ้าให้ไปแล้วคนที่ได้รับได้ประโยชน์แน่นอนท่านให้ตรงนั้นล่ะครับ
1: เหมือนกับว่านี่คือรหัสลับของคุณหมอเดลในการถอดรหัสตัวเองว่าทุกวันนี้ที่คนมองว่าทำไมคุณหมอถึงทำโครงการที่เกี่ยวกับจิตอาสาได้มากมายเต็มไปหมดผมว่าวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วและจริงๆแล้วไม่ใช่รหัสลับหรอก
0: ครับ
1: หมอบอกหมดแล้วมันคือเบสิกนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้มีใครบังคับแค่นี้เองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาถอดรหัสตัวเองให้พวกเราได้ฟังกันลองไปดูนะครับจิตอาสาไม่ได้ยากเลยที่จะเป็นติดตามรายการของเราตอนต่อไปกันได้นะครับกับจิตอาสาพลังบวกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยคือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

ีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่แหละมั้งแดงของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีแมนี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
5: ้ฮะ
0: แย่แล้ว

0: แล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
3: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
3: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
3: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
3: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: อืมมีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
4: ้
2: าแค
4: ่
2: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
3: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
3: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
3: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
3: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
3: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอบหืมหืม
4: ฮะ
3: เอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮ
1: ะ
4: มือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
4: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
6: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทย

ายศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แต่โบราณกาลมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองสยามรัฐมีพระราชภาระจะต้องรักษาพระราชธรรมจรรยาทั้งต้องทรงดำรงพระราชสถานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงถือเป็นพระราชธุระในการบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเช่นส่งสมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกระทำสังฆายนาพระไตรปิฎกเป็นอาทิแม้จนปัจจุบันซึ่งการปกครองเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ยังกำหนดให้ทรงเป็นพุทธมามกะตามโบราณคติยราชประเพณีเพื่อจะได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่มหาชนเลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทรงผนวดได้ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยเคร่งครัดทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชกุศลต่างๆตามราชประเพณีอันมีมาแต่ก่อนทรงอุดหนุนการสอบไล่พระปริยัติธรรมในสนามหลวงพระราชภัฏเปรียญเป็นสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสามเณรผู้ทรงภูมิรู้ธรรมหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือที่ทรงสืบสานและรักษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุนนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริพระราชทานทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงตั้งแต่ปีการศึกษา2547เป็นต้นมาใช่แต่จะทรงสืบสานแนวและรักษาพระราชดำริในรัชกาลก่อนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการเกี่ยวกับการพระราชทานทุนนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ

0: ต่อยอดการดำเนินการของทุนนี้ว่าต้องสืบถามความต้องการและความเป็นไปจากพระสงฆ์เพราะลำพังการพิจารณาและดำเนินการจากฝ่ายคารวะแต่เพียงลำพังอาจจะไม่บริบูรณ์
1: เป็นการเอาพระราชทัยในพระราชกรณียกิจทุกอย่างก็ทรงสนพระราชทัยในการปกครองคณะสงฆ์ในการดูแลคณะสงฆ์อะไรทรงสนพระราชทัยแล้วก็มีพระราชดำริเกี่ยวกับพระสงฆ์หลายเรื่องแล้วก็มีท่านองคมนตรีก็มาเอาพระราชดำริของในหลวงมาบอกพระส่วนใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครสาธารณูปถัมภกมีพระราชดำริพระราชดำรัสเรียนมาก็ทำให้กระชับขึ้นก็เป็นประโยชน์
0: พระราชจรรยาปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยสมบูรณ์สมกับที่ทรงเป็นธรรมิกราชาทุกประการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู
1: ่
0: ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ตึกแถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะ

0: เห็นจนเบื่อแล้ว
1: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะทำไมเธอรู้เนี่ยแม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
0: ฮะโอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
4: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ดีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ทานนี่แหละลูกท

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
8: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัย
8: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพ พราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
10: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
11: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
10: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากาไม่ใช่กากากากากายากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
4: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
5: ๆคุณผีเสื้อ
4: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
5: ดีค่ะ
4: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
6: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
4: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
4: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
4: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
5: ากากากากา
4: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
4: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
5: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
4: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขะข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนูสองคนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
4: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
5: ค่าค้าขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
4: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด

0: ปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
2: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
4: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

สวัสดีครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเจ้าความเครียดว่าสาเหตุและอาการนั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้วิตามินข่าวจะชวนน้องๆมารู้วิธีคิดเพื่อพิชิตความเครียด

0: ครับ
1: ครูต้องย้ายโรงเรียนทุ่งสงครูเครียดมากครูต้องฝากเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง
0: แล้วเพื่อนบ้านอยู่ไกลมากไหมลูก
1: ซอยถัดไปเอง
0: อยู่ห่างบ้านเราซอยถัดไปก็เดินไปหาเขาได้เหรอลูก
2: ยากอะไรอ่ะ
3: พี่ซุปคะถ
0: ้
3: าหนูต้องย้ายโรงเรียนนะคะพี่เทพเครียดเท่าไหร่มันก็ต้องย้ายอยู่ดีค่ะ
0: จริงจริง
3: มองบวกดีกว่าค่ะก็เพื่อนที่โรงเรียนเก่ากับเพื่อนที่โรงเรียนใหม่มาบวกกันก็มีเพื่อนเยอะแยะเลยสิคะ
0: เออคิด

0: คุณฟูครับปิดปากทำไมครับ
1: กลัวพี่ซุปรู้มั้ยครับ
0: กลัวพี่ซุปรู้ยิ่งปิดปากเนี่ยพี่ยังสงสัยเลยเป็นอะไรคร
1: ับ ว่ามันน่าจะผุอะครับ
0: ฟันผุแล้วยังไงครับ
1: เนี่ยครับมันหลออะครับ
0: โอ้โห
2: พี่ซุปคะเราต้องอย่าเครียดกับเรื่องทำได้ที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเรื่องฟันหลอค่ะหนูดูตัวเองในกระจกนะคะยังน่ารักเลยยังตลกเลยแล้วมันจะไม่ขำได้ยังไงล่ะคะ
0: เพื่อนเราเห็นก็ยังต้องขำเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ขำไหมล่ะนั่น

0: ครับ
1: เครียดไปหมดเลยอะครับว่าครูจะทำงานอะไรส่งครูดี
0: แล้วเรื่องที่ครูคิดนี่คือเรื่องอะไรครับเผื่อครูจะช่วยได
1: ้ครูคิดเรื่องอะไร
0: เออ
1: ครูคิดไม่ออกเลยครับพี่ครูว่าครูคิดเรื่องอะไรไม่ออกนี่โอ้ย
0: เครียดมากเลยครับ
2: พี่ซุปคะถ้าเรากินออกก็ต้องอย่าเครียดแล้วก็ลองขยับค่ะขยับออกจากสิ่งที่ทำให้เราเครียดค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็จะคิดออกค่ะ
0: ลองขยับ

0: ชัวร์เมื่อเราอ่อนล้าคิดว่าไร้ค่าจงมองกลับมาที่ครอบครัว
1: ไหวไหมครู
2: ไหวครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ครูไม่เหลือใครแล้ว
1: โอ้ไม่เหลือใครเลยเหรอ
2: ใช่
1: แล้วที่บ้านไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเหรอครับตอนนี
2: ้อ๋อมีอาม่าอากงอาเตียอาแปะอาเจ๊อาอึ้ง
1: โอ้เยอะ
2: อาม่า
1: ครูบอกไม่เหลือใครแล้วไง
2: มันเหมือนไม่มีอะค่ะพี่ซุปไม่มีใครมาสนใจผมเลย
1: คิดไปใหญ่เลยเนาะ
3: พี่ซุปคะทุกวันนี้นะคะเราชอบคิดกันไปเองค่ะว่าเราไม่มีใครแต่ที่เราอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะคะเพราะเรามีครอบครัวค่ะ
1: จริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปที่ครอบครัว
3: ใช่แล้วค่ะเวลาเราเครียดเวลาเราเหนื่อยอ้อมกอดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะคือกำลังใจที่ดีเลยค่ะพ่อแม่กอดเราแล้วก็กอดพ่อแม
1: ่
3: นี่แหละค่ะคือพลังรักแห่งครอบครัวค่ะ
1: อ้อมกอดครับความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเราก็สามารถป้องกันและรับมือกับความเครียดได้ด้วยการมองบวกมองขำลองขยับและมองกลับมาที่ครอบครัวทุกปัญหามีทางออกครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดี

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนัก

เรียนปลายทางรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะเด็กๆ

0: การตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนชื่อของกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปร่วมกันตอบคำถามนะคะกับคำถามชวนคิดค่ะเรามาดูที่ชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็ก
1: ๆ
0: เป็นครั้งที่8แล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมตอบคำถามชวนคิดกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะทั้งหมด5รูปภาพด้วยกันมาให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกและเพื่อที่จะไปตอบคำถามชวนคิดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะคะว่าอย่างไรบ้างคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะนั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่ที่คุณนุ้ยบอกไปว่าคุณครูนุ้ยจะมีรูปภาพทั้งหมดกี่รูปภาพคะ5รูปภาพด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีรูปภาพนะคะที่ใช้ในการทำกิจกรรมในห้องเรียนก็สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะช่วยดูนะคะว่าเพื่อนๆในต้นทางนะคะตอบว่าอย่างไรบ้างและนักเรียนปลายทางนะคะแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างค่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนออกมาเลือกนะคะบัตรภาพที่คุณครูนุ้ยค่ะขอเชิญกลุ่มที่1นะคะออกมาได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ตัวแทนกลุ่มที่3 4และ5ออกมายืนเรียงหน้าห้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตัวแทนของนักเรียนนะคะจะได้รูปภาพอะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่กลุ่มที่1เลยเลือกได้เลยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้มาครบแล้วนะคะไหนโชว์ให้กับเพื่อนๆดูหน่อยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูที่กลุ่ม1ก่อนนะคะกลุ่ม1ได้รูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่ม1ได้รูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะ
1: อ
0: ะไรนะในของกลุ่ม1นะคะนักเรียนบอกว่าเป็นปลานีโมส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะบอกว่าถ้าเห็นภาพปลาชนิดนี้จะบอกเป็นปลานีโมใช่ไหมคะนีโมนั้นนะคะจะเป็นชื่อนะคะที่ใช้ในนะคะการ์ตูนหรือภาพยนตร์นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วปลาชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าปลาการ์ตูนไหนลองพูดพร้อมกันสิครับปลาการ์ตูนกลุ่ม1จะได้เป็นปลานะคะต่อไปค่ะกลุ่ม2ได้ภาพอะไรคะได้ต้นอะไรนะคะ
1: ต
0: ้นแตงกวากลุ่ม3ได้ภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิงกลุ่ม4ได้อะไรคะ
1: นก
0: และกลุ่ม5ได้อะไรคะ
1: น้ำ
0: อะไรนะคะมีน้ำแล้วก็มีพืชด้วยพืชชนิดนี้คืออะไรคะนักเรียนผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งไหนพูดพร้อมกันสิคะผักบุ้งเป็นต้นผักบุ้งนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะส่งเพื่อนนะคะกลับไปที่กลุ่มของตนเองแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปภาพที่นักเรียนได้นะคะว่าบริเวณที่สัตว์หรือพืชที่นักเรียนได้นั้นนะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับไปที่กลุ่มแล้วพูดคุยกันได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะเตรียมตัวออกมานำเสนอคำตอบด้วยตอนนี้กลับไปที่โต๊ะของตนเองได้เลยค่ะไปพูดคุยกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรจากรูปภาพที่นักเรียนเลือกไว้นะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของนักเรียนในการพูดคุยกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ตัวแทนกลุ่มนะคะจะออกมานำเสนอนะคะว่ารูปภาพที่นักเรียนได้ไปนั้นนะคะสภาพแวดล้อมนั้นที่นักเรียนสังเกตเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชหรือไม่อย่างไรนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะที่นักเรียนสังเกตได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่1กันเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะคะตัวแทนกลุ่มที่1นะคะได้รูปภาพอะไรคะนักเรียน
1: ปลานีโมค่ะ
0: ปลานีโมคุณครูนุ้ยได้บอกต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเรียกนะคะปลาชนิดนี้ว่าอะไรนะคะปลาการ์ตูนเพราะว่านีโมนั้นเป็นชื่อเรียกนะคะที่อยู่ในภาพยนตร์นะคะส่วนนะคะปลาชนิดนี้จริงๆแล้วคือเป็นปลาการ์ตูนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าปลาชนิดนี้นะคะบริเวณที่เขาอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมอย่างไรคะ
1: เพราะว่าจะได้ปกป้องปลาได
0: ้อะไรนะคะ
1: เพราะว่าจะได้ปกป้องปลาได้
0: จะได้ปกป้องปลาได้อะไรในภาพนี้ที่จะสามารถปกป้องปลาตัวนี้ได้เป็นเส้นๆตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนรู้จักไหมคะว่าคืออะไร
1: ปากการัง
0: อะไรนะคะ
1: ปากการ
0: ังปากการังนักเรียนหันหน้าไปหาบอกเพื่อนๆดังๆนะคะเป็นปากการังนั่นเองซึ่งปากการังนี้จะช่วยนะคะเป็นที่ปกป้องให้กับปลาชนิดนี้ปลอดภัยหรือเราเรียกว่าอะไรนะคะเป็นสภาพแวดล้อมอย่างไรคะนั่นก็คือที่หลบภัยนะคะกลุ่มของนักเรียนแสดงความคิดเห็นหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะคะปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะในรูปภาพนี้นะคะบริเวณที่ปลาการ์ตูนนะคะอาศัยอยู่นั้นเหมาะสมนะคะเพราะว่าปลาการ์ตูนนะคะจะชอบอาศัยอยู่ในแนวปะการังนะคะหรือว่าดอกไม้ทะเลต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นที่หลบภัยให้กับปลาชนิดนี้ด้วยและที่สำคัญบริเวณนี้มีที่อยู่และมีอะไรด้วยคะมีที่หลบภัยนะคะมีนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็มีน้ำถูกปะค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะเพราะว่าน้ำก็เป็นนะคะที่อยู่อาศัยของปลาด้วยนะคะต่อไปค่ะขอกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ออกมาได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยค่ะกลุ่มที่2ได้รูปภาพอะไรคะบอกกับเพื่อนๆนะคะได้เลยค่ะ
2: ต้นแตงกวาค่ะ
0: ได้เป็นต้นแตงกวานะคะและบริเวณนี้นะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะกับการดำรงชีวิตของต้นแตงกวาไหมคะ
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: มีนะคะหรือว่าเหมาะสมอย่างไรคะเพราะว่า เพราะว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้าง
2: มีดินค่ะ
0: มีดินนะคะและมีอะไรอีกไหมคะ
2: มีน้ำค่ะ
0: มีน้ำในภาพนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปน้ำเลยน้ำน่าจะอยู่ตรงไหนนะ
2: ตรงรากค่ะ
0: ตรงรากใช่ไหมคะเพราะว่ารากของพืชทำหน้าที่อะไรคะรากของพืชทำหน้าที่อะไรคะ
2: ดูดน้ำ
0: ดูดน้ำนะคะน้ำในที่นี้ก็อาจจะอยู่ในดินนะคะเพื่อให้พืชนำไปใช้ทำอะไรคะพืชใช้น้ำไปทำอะไรคะเด็กๆไหนลองเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยตอบได้นะคะใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้เจริญเติบโตนะคะกลุ่มของนักเรียนแสดงความคิดเห็นหมดหรือยังคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม2อีกครั้งหนึ่งนะคะในรูปภาพนี้นะคะเป็นต้นแตงกวาซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของต้นแตงกวานะคะเพราะว่ามีดินที่เป็นที่อยู่อาศัยมีน้ำที่อยู่ในดินนะคะเพื่อให้พืชนำไปใช้ในการนะคะเลี้ยงนะคะแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้และให้เจริญเติบโตเพราะว่าเราสังเกตจากอะไรคะ ทำไมถึงทราบว่าต้นแตงกวา

0: จริญเติบโตเพราะว่าเพราะว่านักเรียนสังเกตที่รูปภาพทราบได้อย่างไรว่าต้นแตงกวามีการเจริญเติบโต
1: เพราะว่าม
0: ีส่วนไหนงอกออกมาคะนักเรียนมีการนะคะมีดอกแล้วก็มีผลนะคะออกดอกออกผลทำให้เราทราบว่าต้นแตงกวานี้มีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะขอเชิญกลุ่ม3ค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะกลุ่ม3นะคะน้องกล้วยฟูได้รูปภาพอะไรคะ
2: ลิง
0: อะไรนะคะ
2: ลิง
0: ได้รูปนะคะได้รูปลิงนะคะไหนกลุ่มของนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพนี้ว่าอย่างไรคะบอกให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับลิงไหมคะ
2: เหมาะสมค่ะ
0: เหมาะสมอย่างไรมีอะไรบ้างคะ
2: มีอาหาร
0: มีอาหารดูจากรูปภาพลิงกำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: กำลังกินอาหารหรืออาจจะกินกล้วยอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าบริเวณนี้มีอาหารมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าในภาพนี้นอกจากจะมีอาหารให้กับลิงแล้วนักเรียนคิดว่ามีสภาพแวดล้อมอย่างอื่นอีกหรือไม่คะที่เหมาะสมกับลิงมีไหมคะสังเกตดีๆลิงกำลังทำอะไรอยู่คะนอกจากกินอาหารนอกจากกินอาหารลิงกำลังทำอะไรด้วยดูหลังใช่แล้วมีอะไรนะคะมีที่เลี้ยงลูกนะคะเพราะว่าลิงตัวนี้ก็ทำไมคะกำลังเลี้ยงลูกน้อยอยู่แสดงว่าบริเวณนั้นน่าจะต้องมีบริเวณที่สามารถให้นะคะลิงนะคะเลี้ยงลูกอ่อนได้หรือว่ามีที่เลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองและบริเวณนี้ถ้าลิงยังมีชีวิตอยู่ได้แสดงว่ามีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับลิงด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยต่อไปค่ะขอกลุ่ม4ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม4หน่อยค่ะกลุ่ม4น้องเติร์ดน้องเติร์ดได้รูปอะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะก้าวเข้ามา19น้องเติร์ดได้รูปอะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะได้รูปนกและบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมอย่างไรคะ
2: ที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนในภาพนี้อะไรเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนของนกคะ
2: รัง
0: มีรังที่เป็นเลี้ยงลูกอ่อนเพราะว่าตอนนี้มีลูกน้อยอยู่ในรังนะคะต่อไปค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอะไรบ้างบอกได้เลยค่ะ
2: อาหาร
0: อะไรนะคะ
2: อาหาร
0: มีอาหารเพราะว่าในภาพนี้แม่นกกำลังทำอะไรอยู
1: ่ให้อาหาร
0: ให้อะไรนะคะน้องเติร์ด
2: ให้อาหาร
0: กับลูกนกแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารด้วยไหมคะ
2: มี
0: มีอาหารมีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม4ครั้งหนึ่งนะคะในภาพนี้นะคะเหมือนอย่างที่น้องเติร์ดบอกนะคะจะมีรังนะคะเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนและนอกจากนี้นะคะรังนี้นะคะก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงเป็นที่หลบภัยให้กับลูกนกและแม่นกได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยบริเวณนี้มีอาหารแน่นอนนะคะว่าแม่นกกำลังนะคะป้อนอาหารให้กับลูกนกนั่นเองนะคะแสดงว่าบริเวณนี้เหมาะสมนะคะต่อการดำรงชีวิตของนกค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มที่5นะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะกลุ่ม5นะคะนักเรียนบอกเพื่อนหน่อยค่ะว่ากลุ่ม5ได้รูปอะไรคะได้รูปอะไรคะต้นอะไรนะคะนักเรียน
2: ต้นผักบุ้ง
0: ต้นผักบุ้งนะคะและในภาพนี้นะคะบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างคะ
2: เหมาะสม
0: เหมาะสมเหมาะสมอย่างไรคะ
2: เพราะว่ามีน้ำ
0: มีน้ำนะคะและน้ำสำคัญอย่างไรกับผักบุ้ง
2: พราะว่า

0: ไม้ต้องการน้ำ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำเพื่อนำไปใช้ทำอะไรคะพืชนำน้ำไปทำอะไรช่วยให้พืชเป็นอย่างไรคะ
0: เจริญเติบโต
1: เจริญเติบโตนะคะแล้วก็สามารถทำให้พืชนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะหมดหรือยังคะนักเรียนหมดแล้วนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม5นะคะค่ะนักเรียนคะเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกนะคะในบริเวณนี้นะคะมีน้ำนะคะที่เป็นนะคะให้พืชนั้นสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและใช้ในการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผักบุ้งด้วยนะคะและในน้ำบริเวณนี้นะคะก็ยังมีดินที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับผักบุ้งด้วยดังนั้นบริเวณนี้จึงเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะและนักเรียนทุกคนนะคะสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้แล้วใช่ไหมคะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าในวันนี้นักเรียนจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้นะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมด้วยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะจากการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชแล้วเดี๋ยวมาดูรูปภาพนี้กันบริเวณนี้นะคะจะมีอาหารนะคะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชจะมีอาหารให้กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะคะก็จะมีอาหารหรือมีพืชที่เป็นอาหารให้กับหมูป่านะคะแล้วก็ภาพนี้นะคะก็จะมีน้ำให้พืชใช้ในการดำรงชีวิตนะคะและมีดินที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับพืชชนิดต่างๆด้วยค่ะต่อไปค่ะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชก็จะต้องมีที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของอะไรคะของปลานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณนี้นะคะนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีแนวปะการังที่สามารถเป็นที่หลบภัยให้กับปลาได้ด้วยและในภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นสุนัขจิ้งจอกบริเวณนี้นะคะก็จะมีโพรงดินที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับสุนัขจิ้งจอกนะคะทำให้สัตว์นะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และนอกจากนี้แล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นที่หลบภัยให้กับสัตว์ได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชก็จะมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยอ่านบอกคุณครูนุ้ยหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรมีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรังที่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนให้กับนกและนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่หลบภัยได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูภาพนี้กันภาพนี้นะคะก็เป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะของสัตว์ชนิดไหนคะคาปิบาร่าคาปิบาร่านะคะก็จะอาศัยอยู่ในป่าที่มีลักษณะชื้นนะคะซึ่งก็จะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะบริเวณที่เหมาะสมจะต้องมีที่หลบภัยให้กับสัตว์ต่างๆด้วยนะคะอย่างที่ครูนุ้ยบอกนะคะนอกจากนะคะแนวปะการังหรือน้ำนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะคะก็ยังเป็นที่หลบภัยให้กับปลาที่อยู่ในน้ำด้วยและภาพนี้นะคะรากของพืชสามารถเป็นที่หลบภัยให้กับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำนะคะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชก็จะมีน้ำเพราะว่าพืชบางชนิดจะต้องอาศัยอยู่ในไหนในน้ำและใช้น้ำในการดำรงชีวิตนะคะและก็นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาชนิดต่างๆและสัตว์ชนิดอื่นๆที่

อาศัยอยู่ในน้ําและสัตว์บางชนิดก็จะต้องใช้น้ํานะคะกินด้วยเพราะจะต้องใช้น้ําเนี่ยใช่มั้ยคะกินเพื่อการดํารงชีวิตด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ความรู้เหล่านี้นะคะมาตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานที่8วันนี้เราจะใช้ใบงานนะคะในหน้า31ถึงหน้า32ค่ะตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาตอนนี้นักเรียนเก็บก่อนนะคะต่อไปค่ะทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า31ถึงหน้า32นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยรบกวนให้คุณครูนะคะชวนนักเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องอีกครั้งนะคะ2ให้คุณครูนะคะเขียนเฉลยคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานถ้าหากนักเรียนเขียนไม่ทันนักเรียนสามารถดูคำตอบไว้บนกระดานได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเปิดนะคะแบบฝึกหัดหรือใบงานของนักเรียนนะคะไปที่หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่คะ31นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันก่อนอื่นเลยให้นักเรียนทุกคนอ่านคำถามก่อนอ่านคำถามในไหนนักเรียนสามารถดูในใบงานของนักเรียนหรืออ่านตามคุณครูนุ้ยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้อ่านไปพร้อมๆกันทั้งหมดนั่งตัวตรงไหนนิ้วชี้อยู่ไหนดินสออยู่ไหนไหนตรวจสอบหน่อยไหนขอนิ้วชี้หน่อยนิ้วชี้นักเรียนจะอ่านบนจอกับคุณครูนุ้ยหรืออ่านในใบงานก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพูดไปพร้อมๆกันเลยกลุ่ม3กลุ่ม3ไม่ระบายสีนะคะดูพร้อมๆกันเลยค่ะข้อ1ไม่มีเสียงเลยช่วยครูนุ้ยอ่านหน่อยค่ะอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งค่ะข้อ1ชนิดของสัตว์และพืชที่พบในแต่ละบริเวณเหมือนหรือแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบริเวณสวนกับบริเวณบึงเราจะพบสัตว์และพืชชนิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันเช่นบัวเราจะพบที่ไหนในบึงใช่ไหมคะแต่ถ้าในสวนเราจะเจออะไรคะต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะแต่ละคนบันทึกด้วยตนเองค่ะโดยการเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องว่างนะคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันนักเรียนทำได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนเขียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นิ้วชี้อยู่ไหนถ้าหากใครไม่ได้ดูตามที่ครูนุ้ยชี้ของตนเองแล้วอ่านได้เลยนะคะมาอ่านพร้อมๆกันค่ะข้อ2สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชเป็นอย่างไรเจ้ากระรอกน้อยบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะของนักเรียนจะมีหน้าตาไม่เหมือนกับของครูนุ้ยนะของนักเรียนจะเป็นยังไงคะเป็นคำนะคะแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมให้ใช่ไหมนักเรียนมาดูตามคุณครูนุ้ยเลยนะคะมาดูที่นะคะบรรทัดแรกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์มีอะไรบ้างคะชี้ของตนเองแล้วอ่านเลย1 2 3มีอาหารต่อไปค่ะมีที่อยู่อาศัยมีน้ำมีที่เลี้ยงลูกอ่อน
มีที่หลบภัย

0: แล้วก็อื่นๆนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์นะคะมีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะให้เวลานักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกต้องนะคะโดยเขียนลงหน้าคำนะคะที่เกี่ยวข้องหรือนะคะคำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะต่อไปค่ะมาฝั่งนี้บ้างนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชมีคำให้เลือกเหมือนกันแต่ให้นักเรียนเลือกนะคะสิ่งที่เหมาะสมกับพืชหรือเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชค่ะนักเรียนทำด้านนี้ได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเขียนเครื่องหมายถูกต้องได้เลยค่ะด้านของพืชนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอเดินดูแต่ละกลุ่มก่อนฝั่งของพืชทำด้วยนะคะพืชด้านของพืชด้วยค่ะด้านของพืชยังไม่ได้ทำนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะเราทำฝั่งด้านของพืชด้วยนะคะฝั่งแรกจะเป็นสัตว์ใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของพืชนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องได้เลยค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชมีอะไรบ้างเลือกได้เลยอีกฝั่งหนึ่งนะคะเจอไม่เอ่ยเจอนะคะค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางเขียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูข้อที่3กันมาดูข้อที่3ไหนใครทำงานเรียบร้อยแล้วคะยกมือหน่อยนักเรียนเอามือลงได้ค่ะต่อไปต้นทางและปลายทางเรามาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3อ่านพร้อมๆกัน1 2 3
1: ข้อที
0: ่
1: 3
0: จากกิจกรรมนี
1: ้
0: สรุปได้ว่าอย่างไรมีคำมาให้นักเรียนเลือกกี่คำ3คำคำแรกอ่านว่าอะไรคะคำแรกอ่านว่าสภาพแวดล้อมไหนอ่านอีกครั้งหนึ่ง
1: สภาพแวดล
0: ้
1: อม
0: ขอพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3
1: สภาพแวดล
0: ้
1: อม
0: คำนี้ล่ะคะอ่านว่าอ่านพร้อมๆกันค่ะพืชต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะสัตว์นะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสัตว
1: ์
0: มีให้เลือก3คำให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาฟังก่อนว่าประโยคขาดข้อความอะไรไปบ้างหรือขาดคำอะไรไปนักเรียนดูตำแหน่งแรกชี้นิ้วชี้อยู่ไหนชี้ตรงนี้ก่อนชี้ทุกคนเลยคำแรกที่จะเติมลงไปคือช่องนี้นะคะพูดพร้อมๆกันจุดจุดจุด
1: จุดจุด
0: จุด
1: และ
0: จุดจุดจุด
1: จุดจุดจุด
0: จะอาศัยอยู
1: ่
0: ในบริเวณที่
1: ม
0: ีจุดจุด
1: จ
0: ุ
1: ด
0: เหมาะสม
1: ต
0: ่
1: อการดำรงช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: มีคำมาให้3คำเลือกไปเติมแล้วเขียนให้เป็นประโยคที่ถูกต้องให้นักเรียนเขียนด้วยตัวเองก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางเขียนด้วยตนเองค่ะนักเรียนดูดีๆนะนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรบ้างเปิดหน้าต่อไปค่ะนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเปิดหน้าต่อไปแล้วลองฟังอีกครั้งหนึ่งเราจะเติมอะไรก่อนดีนะจุดจุดจุดและจุดจุดจุดจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มี

ค่ะที่มีอะไรนะคะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเขียนให้ถูกต้องนะคะเลือกคำสามคำนี้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องลงมือเลยค่ะ

ค่ะในข้อที่3นักเรียนทำเรียบร้อยหรือยังคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันครูนุ้ยจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1ชนิดของสัตว์และพืชที่พบในแต่ละบริเวณเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกัน

0: ถูกต้องบ้างคะยกมือหน่อยหลายคนเลยนะคะมือลงค่ะค่ะนักเรียนคะแต่ว่าบางบริเวณเราก็อาจจะพบพืชและสัตว์บางชนิดนะคะที่เหมือนกันได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะพบแตกต่างกันต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2พร้อมที่จะช่วยคุณนุ้ยเฉลยหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนเลือกเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องหน้าคำคำไหนบ้างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์มีอะไรบ้างคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์มีอะไรบ้าง
1: อาหาร
0: 1มีอาหารให้นักเรียนตอบเรียงก่อนเรียงตามใบงานเลยมีอะไรคะมีที่อยู่อาศัย
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีที่หลบภัยมีใครตอบอื่นๆบ้างไหมคะมีไหมลูกไม่มีนักเรียนปลายทางอาจจะมีอื่นๆใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับที่เราเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการให้มีขอนไม้ใช่ไหมคะอื่นๆในที่นี้ก็อาจจะมีขอนไม้เอาไว้ให้สำหรับสัตว์บางชนิดได้ปีนป่ายนะคะต่อไปสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชเด็กๆเลือกอะไรบ้างไหนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยมีอะไรบ้างคะด้านนี้ยังไม่ได้ตอบเลยตอบก่อนมีอะไรคะมีอาหาร
1: ม
0: ีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีน้ำไหนใครเลือกเพียง3ข้อมีไหมคะมีนะคะในส่วนของพืชนะคะก็จะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีน้ำมี3อย่างก็สามารถทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไปค่ะเรามาเฉลยข้อที่3กันเด็กๆตอบกันว่าอย่างไรบ้างคะไหนขอตัวแทนหน่อยมีใครอยากบอกคุณครูนุ้ยบ้างกลุ่ม4ไหนกลุ่ม4ขอตัวแทน1คนน้องต่างๆน้องต่างๆยืนอ่านตรงนั้นได้เลยน้องต่างๆตอบว่าอย่างไรบ้างคะคำแรกที่นักเรียนเติมลงไปนักเรียนใช้คำว่าอะไรคะ
2: คำว่าพืช
0: ตังตังใช้คำว่าพืชแล้วช่องที่2นะคะช่องที่2ตังตังเขียนว่าอะไรคะเขียนคำว่าเพื่อนในกลุ่มบอกได้นะช่วยเพื่อนหน่อยคำแรกเขียนคำว่าพืชใช่ไหมช่องที่2ตังตังเขียนคำว่าอะไรคะเขียนคำว่าสัตว์นะคะและช่องที่3ตังตังเขียนคำว่าอะไรคะลูกคำว่าอะไรนะคะสภาพแวดล้อมกลุ่ม4นะคะจะเขียนคำแรกว่าพืชและสัตว์จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไหนใครตอบเหมือนตังๆบ้างยกมือหน่อยโหหลายคนเลยมาดูเฉลยกันค่ะเฉลยของครูนุ้ยนะคะเหมือนกับของตังๆเลยพืชและสัตว์จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเด็กบางคนอาจจะเขียนสลับกันเช่นใช้สัตว์ขึ้นก่อนได้ไหมคะเขียนคำว่าสัตว์ขึ้นก่อนก็ได้และคำว่าพืชสลับกันได้นะคะคำว่าพืชและสัตว์สลับกันได้แต่ในบรรทัดล่างจะต้องเป็นคำว่าสภาพแวดล้อมไหนนักเรียนลองอ่านประโยคนี้ให้ครูนุ้ยฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันหนึ่งสองสามพืชและสัตว์ให้ครูนุ้ยอ่านก่อนแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะพร้อมกันนะคะพืชและสัตว
1: ์
0: จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่
1: ม
0: ี
1: สภาพแวดล
0: ้
1: อม
0: เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตขออีกครั้งหนึ่งเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตมีใครที่เขียนไม่ถูกต้องมีไหมคะไม่

0: มีให้นักเรียนกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะติดนะคะเล่มใบงานแล้วก็เก็บใส่ในใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพร้อมยังกลุ่มหนึ่งพร้อมแล้วกลุ่มสองกลุ่มสามมีเสียงตอบรับด้วยกลุ่มสี่กลุ่มห้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะอ่ะไหนลองยิ้มให้กันก่อนไหนลองยิ้มสิยิ้มค่ะยิ้มพร้อมที่จะไปสรุปกันแล้วนะคะไหนนักเรียนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชจะมีอะไรบ้างคะมีที่อยู่อาศัยมีอะไรอีกมีอาหารมีน้ำ
1: ม
0: ีที่เลี้ยงลูกอ่อนและ
1: มี
0: ที่หลบภัยเดี๋ยวพ่อครูนุ้ยเปิดคำมาให้นักเรียนช่วยกันอ่านนะอ่านได้ไหมคะอ่านได้ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีดังนี้มีอะไรคะ
1: มีอาหาร
0: มีอาหาร
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ม
1: ี
0: น้ำ
1: ม
0: ีที่หลบภัยและ
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: เล
0: ี้
1: ยงล
0: ู
1: กอ
0: ่
1: อน
0: นะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งครั้งถัดไปจะเป็นกิจกรรมในครั้งที่9แล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบงานที่9แบบฝึกหัดเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้าที่เท่าไหร่34 35และ36กี่หน้าคะ3หน้าด้วยกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะคะเก่งมากค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

เอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

แตกอย่างอะไรคะ

0: ื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราก็ต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้น้อยออก
5: น้อยออกนั่นน้ามาแล้วเย
6: ้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
7: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
8: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะ
9: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
10: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
10: ไม่มีอะไรคะ
6: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
4: ๆค่ะ
6: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
4: ไปกันเลย
8: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
4: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านบทอาขยานฝนตกแดดออกมีไหมเอ่ยโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเพราะว่านะคะวันนี้เราจะเรียนกันต่อในเรื่องฝนตกแดดออก2ถ้าหากใครได้ไปฝึกอ่านแล้วแน่นอนเลยค่ะว่าจะทำกิจกรรมในวันนี้ได้แต่ก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนเรื่องฝนตกแดดออกก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมลูก
1: ได
0: ้อ่านตามคืออะไรเอ่ยคุณครูอ่านก่อนแล้วพวกเราอ่านตามพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะบทอาขยานฝนตกแดด

0: มาดูกันต่อเลยเอ๊ะโผผินบินไปคืออะไรเอ่ยบินขึ้นไปแล้วก็เป็นอย่างไรไม่รู้หนทางเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ฝนตก
0: แดดออกนั่นเองต่อไปไปไหนต่อเอ่ยไปพบมะพร้าว
1: นกหนาวครวญคราง
0: พี่มะพร้าว
1: ใจกว
0: ้
1: าง
0: ขอพัก สัก
1: ว
0: ัน ไปกันต่อเลยเขาไปพักที่ไหนนะ
1: ต
0: ้นมะพร้าวเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมถึงขอพักเพราะว่ามีฝนตกแดดออกนะคะต่อไปฝนตกแดดออก
1: นกกระจอก
0: พักผ่อน
1: พอหายเหน
0: ื่
1: อยอ
0: ่
1: อน
0: บินจรผายผันฝนตกในช่วงที่ฝนตกแดดออกนกกระจอกเขาเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรนกกระจอกพักผ่อนพักผ่อนอยู่ที่ไหน
1: ที
0: ่ต้นมะพร้าวเพราะว่านกกระจอกบินได้ไหมช่วงที่ฝนตกแดดออก
1: ไม
0: ่ได้นั่นเองพอหายเหนื่อยอ่อนแล้วเป็นอย่างไรบินจรผายผ่านจึงบินไปนะคะขอบใจพี่มะพร้าว
1: ขอบใจพี่มะพร้าว
0: ถึงคราวช่วยกัน
1: น
0: ้
1: ำใจผ
0: ู
1: กพ
0: ัน ไม่ลื
1: ม
0: บุญคุ
1: ณ
0: โอ้โหก่อนจะไปเนี่ยเขาบอกอย่างไรลูกขอบใจพี่มะพร้าวทำไมต้องขอบใจเอ่ยเพราะว่าพี่มะพร้าวเพราะว่าให้ที่พักใช่ไหมคะพี่มะพร้าวมีน้ำใจไห
1: ม
0: มีน้ำใจนั่นเองแล้วก็นกกระจอกก็ไม่ลืมบุญคุณด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1อ่านและเขียนบทอาขยานได้ถูกต้องค่ะและ2นะคะคิดและตอบข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้และในข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยเมื่อสักครู่นี้ได้อ่านไปแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆสามารถเล่าเรื่องจากรูปภาพที่คุณครูนำมาให้ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมเอ่ยซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์บทอาขยานฝนตกแดดออกนั่นเองใครทำได้ขอสื่อใครทำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี
1: ้
0: ฝนตกแดดออกเป็นอย่างไรเห็นเม็ดฝนไหมเอ่ย
1: เห็น
0: นี่ไงคะฝนตกมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นอย่างไรด้วยมีแดดออกด้วยแล้วนกกระจอกมาหรือยังเอ่ยบินขึ้นมาแล้วแล้วก็บินอ้าวไปไหนล่ะทีนี้ทั้งฝนตกทั้งแดดออกเลยไหนเด็กๆลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วก็แดดออกแล้วก็มีอะไรอี
1: ก
0: นกกระจอกเขาทำอะไรอยู่คะ
1: บ
0: ินแล้วบินไปไหนเอ่ยบินไปหาอาหารต่อไปค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เจอพ
0: ี่มะพร้าวแล้วนกกระจอกทำอย่างไรเอ่ยขอพักที่พี่มะพร้าวที่ต้นมะพร้าวใช่ไหมลูกสักวันสักช่วงที่ว่าฝนตกอยู่เนี่ยขอพักก่อนแล้วพี่มะพร้าวว่าอย่างไรเอ่ย
1: ให
0: ้พักแสดงว่าพี่มะพร้าวเนี่ย
1: ใจกว้าง
0: ไหมใจดีไหม
1: ม
0: ีน้ำใจไหมคะ
1: ม
0: ีน้ำใจด้วยนะคะเมื่อพี่มะพร้าวให้พักนกกระจอกทำอย่างไรพักที่ไหนเอ่ย
1: ที
0: ่ต้นมะพร้าวนั่นเองในช่วงที่ฝนกำลังตกอยู่ด้วยนะคะนกกระจอกก็มาพักที่ต้นมะพร้าวเลยต่อไปฝนหยุดหรือยัง
1: หย
0: ุ
1: ดแล้ว
0: แล้วนกกระจอกทำอย่างไรเอ่ยก่อนจะบินไปบินจรผายผันแล้วต้องอย่างไรนะ
1: ขอบคุณพี่มะ

0: ขอบใจพี่มะพร้าวที่เป็นไร
1: ให้พ
0: ักให้พักนั่นเองถึงคราวก็ช่วยกันช่วยเหลือกันไหมน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณนั่นเองแล้วก็ไปไหนต่อเนี่ย
1: บ
0: ิน ไปแล้วนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปค่ะถึงกิจกรรมชื่อว่าอะไรนะ
1: นก
0: อะไรเอ๊รู้หรือเปล่าเอ่ยนกอะไรมาดูกันเลยวันนี้คุณครูนะคะมีเพื่อนมาด้วยแต่เพื่อนของเรามีปีกด้วยค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะอะไรบ้างเอ่ย
1: นกแก้วนกกระจอก
0: มาดูตัวแรกเลยเด็กๆใครจะรู้จักบ้างเอ่ยมีนกกี่ตัวนะ
1: 5 ตัว 5 ตัว
0: ตัวแรกมีสีอะไรเอ่ยตัวนี้ล่ะคะโอ้โหมีหลายสีไหมลูกแล้วตัวนี้ล่ะคะสีเทาๆตัวนี้ล่ะคะเอ๊ะน่าจะตัวเล็กแน่เลยตัวนี้ล่ะคะ
1: เหล
0: ือแล้วใครรู้จักชื่อนกบ้างเอ่ย
1: น
0: กอะไรบ้างนะมาดูตัวแรกเลยเอ๊กลุ่มที่2คะตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยก็คือนกกาหรือว่าอีกานั่นเองนะคะอ่านพร้อมกันกออาก
1: าก
0: าก
1: าก
0: าเอ๊ะกาเป็นอย่างไรเอ่ยมีปีกด้วยไปกันต่อนกอะไรนะกลุ่มที่3คะนกตัวนี้คืออะไรเอ่ย
1: นกแก้ว
0: นกแก้วสะกดพร้อมกันนออกกอนก
1: ก
0: อแอลวอแก้วไม่โทแก้ว
1: นกแก
0: ้
1: ว
0: นกแก้ว2ตัวแล้วต่อไปอะไรคะกลุ่มที่4คะนกอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันเลยค่ะนออกกอนก
1: พออ
0: ิ
1: พ
0: ิรออาบอราบ
1: นกพ
0: ิ
1: ราบ
0: นกพิ
1: ราบ
0: บินอย่างไรเอ่ยนกพิราบโอ้โหมาแล้วค่ะนกพิราบมาเป็นฝูงเลยไปกันต่อตัวไหนดีนะนี่เลยค่ะกลุ่มที่1คะขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่1หน่อยนกอะไรเอ่ย
1: นกกระจอก
0: นกกระจอกอ่านตามคุณครูก่อนนะคะสะกดคำนออกกอนก
1: กร
0: ออ
1: ะกระ
0: จออกจอก
1: นกกระจอก
0: นกกระจอกเอ๊ะชื่อคุ้นๆไม่เอ่ย
1: ค
0: ุ้นจากไหนนะในเรื่องฝนตกแดดออกมีนกอะไรลูกนกกระจอกนั่นเองเอ๊ะเหลือตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวอะไรเอ่ยนกอะไรนะกลุ่มที่5คะนกอะไรเอ่ยตอบได้ไม่เอ่ยมาเดี๋ยวคุณครูจะช่วยค่ะนกตัวนี้นะคะมีชื่อว่าน
1: ก
0: ขมิ้น
1: นกขม
0: ิ้
1: น
0: นกขมิ้
1: น
0: เอ๊ะสีอะไรนะสีเหลืองเหมือนขมิ้นเลยไหมเหมือนเลยค่ะทั้ง5ตัวนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นนกได้ไหมคะได้ไหมคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นนกที่ไม่เหมือนกันเอ๊กลุ่มไหนจะเป็นนกตัวไหนนะ3ครั้งคุณครูจะขอเลือกตัวแทนกลุ่มละ1คนตอนนี้ยังนะคะลูกแล้วให้มา

0: เลือกนกค่ะโอ้โหน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: ก
0: น่าสนุกมากๆเลยแต่เพื่อนๆที่อยู่ด้านในทำอย่างไรนะต้องฟังแล้วก็ช่วยบินได้ไหม
1: ได
0: ้เพื่อนที่อยู่ข้างในต้องฟังแล้วช่วยบินได้ไหมคะ
1: ได้
0: ตอนบินเนี่ยยืนขึ้นด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูกันก่อนเลยคุณครูจะให้บทแบบนี้มาค่ะบทอ่านคล่องร้องเล่นนะคะนิดๆหน่อยๆ นะคะแล้วคุณครูจะใส่ชื่อนกเข้าไปตรงนี้ที่เว้นว่างอยู่สมมุติคุณครูบอกว่านกกระจอกอ่ะนกกระจอกบินมาน
1: กกระจอกบ
0: ิน
1: มาน
0: กกระจอกบ
1: ิน
0: ไป
1: นกกระจอกบินไป
0: บินซ้าย
1: บินซ้าย
0: บินขวา
1: บ
0: ิน
1: ขวา
0: บินมา
1: บ
0: ิน
1: มา
0: บ
1: ิน
0: ไป
1: บินไป
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม่ยาก
0: แล้วใส่ท่าทางได้ไหม
1: ได้
0: แต่กลุ่มสามารถใส่ท่าทางได้ไหมคะถ้าบินไปทางซ้ายต้องบินอย่างไรบินไปทางขวาแล้วก็บินมาแล้วก็บินไปได้ไหมคะ
1: ได้
0: ตอนนี้นกทุกตัวในห้องพร้อมไหมคะ
1: ได
0: ้แต่เราต้องมาเลือกกันก่อนค่ะลูกมาเลือกกันก่อนจะเป็นนกอะไรดีเอ่ยกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกก่อนจะต้องเป็นคนที่หลังตรงกลุ่มที่จะได้เลือกก่อนต้องไม่คุยกันกลุ่มที่จะได้เลือกก่อนนะคะจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็หลังตรงแล้วก็มีหัวใจด้วยโอ้โหกลุ่มที่รวดเร็วนะคะครูเห็นแล้วค่ะกลุ่มที่5คะขอตัวแทน1คนค่ะกลุ่มที่5คะเลือกนกอะไรดีคะลูกต้องตอบได้ด้วยนะคะลูกว่าที่เราเลือกเนี่ยคือนกอะไรนกอะไรเอ่ยนกอะไรลูก
2: นกแก้ว
0: เพื่อนบอกมาแล้วว่านกแก้วตอนนี้นกแก้วยืนเตรียมตัวก่อนค่ะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ได้ลูกตรงนี้เลยใกล้ๆเลยต่อไปขอกลุ่มที่ตั้งใจฟังกลุ่มที่มีชู2นิ้วกลุ่มที่แตะไหล่กลุ่มที่3คะรวดเร็วมากเลย1คนค่ะออกมาแล้วเลือกหน่อยค่ะลูกนกอะไรเอ่ยแต่ต้องบอกชื่อนกให้ได้ด้วยนะคะเลือกเลยค่ะนกอะไรเอ่ย
2: นกขม
0: ิ้
2: น
0: นกอะไรคะ
2: นกขมิ
0: ้
2: น
0: นกขมิ้นถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องค่ะต่อไปยืนคอยคุณครูตรงนี้เลยค่ะลูกเหลือกลุ่มไหนนะเหลือกลุ่ม4กลุ่ม2แล้วก็กลุ่มที่1กลุ่มที่คุณครูต้องการเนี่ยต้องเอามือจับหัวกลุ่มที่คุณครูต้องการนะคะต้องแตะไหล่แล้วก็ต้องหลังตรงแล้วก็ยังไม่เอามือออกค่ะกลุ่มที่1คะ1คนค่ะ1คนเท่านั้นค่ะลูกคุณครูเห็นเพื่อนเนี่ยเดินออกมาก่อนแล้วนะคะลุกจากเก้าอี้คนแรกเลยขอเลือกเพื่อนคนนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกไปแล้วต้องบอกได้ด้วยว่านกชนิดนี้ชื่ออะไรเลือกได้เลยค่ะตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะตัวนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออะไรนะคะลูก
2: กา
0: เพื่อนบอกว่ากาใช่ไหมคะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยืนคอยก่อนเลยโอ้โหชูไว้เลยค่ะเราได้ตัวอะไรเอ่ยต่อไปเหลืออีก2ตัวเท่านั้นค่ะลูกโอ้โหเหมือนคุยกันอยู่เลยนะคะต่อไปเหลือกลุ่มไหนนะกลุ่ม4กับกลุ่ม2ขอตัวแทน1คนเลยค่ะกลุ่ม4 1คนกลุ่ม2 1คนค่ะมาแล้วเดี๋ยวหนูไปนั่งก่อนนะคะลูกไม่เป็นไรเลยทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมนะคะกลุ่มที่เดินออกมาเป็น

0: กลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4จะมีสิทธิ์เลือกก่อนเลยเอ๊ะตัวไหนนะนกตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: นกกระจอก
0: นกอะไรลูก
2: นกกระจอก
0: เพื่อนบอกว่านกกระจอกใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะไปยืนรอเลยเหลือตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหเราจะตอบได้ไหมเอ่ยนกตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะนกอะไรคะ
1: พิราบ
0: นกพิราบถูกต้องไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะนกทั้ง5ตัวค่ะมาแล้วนะคะเอ๊อยากจะกลุ่มไหนหน้าคือนกขมิ้นอยู่ไหนเอ่ยนกขมิ้นไหนบินไหนคะนกขมิ้นหนูตัวแทนจากกลุ่มที
2: ่
0: 3นกขมิ้นกลุ่มที่3คะบินมาแล้วนะคะนกขบินบินมาบินไปมาแล้วค่ะต่อไปค่ะนกแก้วกลุ่มไหนเอ่ยโอ้โหนกแก้วต้องตัวใหญ่อันนี้อาจจะเป็นลูกนกนะคะนกแก้วไหนบินหน่อยค่ะนกแก้วนกแก้วบินมาแล้วนะคะต่อไปนกอะไรนะอีกาหรือว่ากานั่นเองกลุ่มไหนนะกลุ่มที่หนึ่งคะบินมาเลยค่ะโอ้โหบินมาแล้วนะคะต่อไปกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4นกอะไรคะ
1: นกกระจอก
0: นกกระจอกบินมาเลยค่ะนกกระจอกบินมานกกระจอกบินไปบินมาแล้วนะคะและตัวสุดท้ายค่ะนกอะไรเอ่ยนกพิราบของกลุ่มที่2คะนกพิราบบินมานกพิราบบินไปโอ้โหมีปีกที่สวยมากเลยนะคะกลุ่มที่2เอาละค่ะตอนนี้คุณครูจะให้นกทั้ง5ตัวนะคะมาเลยค่ะประจำที่เลยค่ะประจำที่เลยตรงนี้เลยนะคะถ้าหากคุณครูบอกว่านกชนิดไหนบินมาจะต้องออกมายืนข้างหน้าได้ไหมคะและเพื่อนในกลุ่มนั้นค่ะต้องรวดเร็วไหมคะลูกรวดเร็วโดยการลุกขึ้นแล้วก็บินด้วยอย่าหลงกลุ่มเลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ขอทดสอบดีกว่าถ้าคุณครูบอกว่านกแก้วบินมานกแก้วบินไปใครนกแก้วนะนกแก้วบินมานกแก้วบินไปบินไปด้วยได้ไหมลูกแล้วไหนเอ่ยไหนคือฝูงนกแก้วเอ่ยนกแก้วบินมาลุกขึ้นได้เลยค่ะกลุ่มนกแก้วก็จะนกแก้วบินมานกแก้วบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปแบบนี้ได้ไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะหนูไปยืนที่เดิมก่อนนี่คือตัวอย่างนะคะลูกต่อไปพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะแต่ขอรวดเร็วกว่านี้ได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะนกตัวแรกเลยคนที่เป็นตัวแทนออกมาถือนี่ต้องรวดเร็วมากๆเลยแล้วเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆยืนโอ้โหเพื่อนที่ถืออยู่ก็จะรู้ไหมว่าเป็นกลุ่มของเรารู้นะคะทุกคนต้องรวดเร็วนะคะทั้งตัวแทนแล้วก็เพื่อนในกลุ่มนะคะมาดูกันเลยนกอะไรเอ่ยนกอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะนกแก้วบินมานกแก้ว

0: แก้วกับพี่ค่ะ
1: แบบนี้เลยได้ไหมคะ
2: ได
1: ้เอ๊ะไวกว่านี้ได้ไหมเอ่ยต่อไปค่ะนกแก้วผ่านไปแล้วนกอะไรนกอะไรนะนกอะไรนะนกอะไรนะนกขมิ้นบินมานกขมิ้นบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปนกขมิ้นบินมานกขมิ้นบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปเชิญกลับที่ได้เลยโอ้โหกลุ่ม3เนี่ยรวดเร็วมากๆเลยเอ๊ะมีกลุ่มไหนอีกหน้าที่รวดเร็วได้เหมือนกลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: นกอะไรอีกดีนะนกอะไรนะคะนกอะไรนะคะนกเอ๊ะอะไร

กาบินมากาบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปกาบินมากาบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปโอ้โหกลุ่มหนึ่งโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงท่าทางได้เก่งมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆต้นทางได้นะคะต่อไปเอ๊ะนกอะไรอีกดีนะตอนนี้นกอะไรบินไปแล้วบ้างโอ้โหหลายคนเลยพร้อมหรือยังเอ่ยนกอะไรนะนกพิราบ

เชิญค่ะลูกต่อไปเอ๊หมดเรื่องเอ่ยอะไรเอ่ยนกอะไรเอ่ยนกอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะนกกระจอกบิน

0: ไปแล้วก็นกทุกตัวยืนขึ้นมาเลยค่ะเอ๊คนที่เป็นตัวแทนอยู่โยกไปด้วยบินไปด้วยได้ไหมลูกได้นะคะพร้อมไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ฟังดีๆเลยว่านกอะไรเอ่ยครูจะร้องต่อกันยาวๆเลยดีไหมคะพร้อมแล้ว

เชิญกลับที่ก่อนแล้วก็นกพิราบบินมานกพิราบบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปแล้วก็นกขมิ้นบินมานกขมิ้นบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปนกกระจอกบินมานกกระจอกบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปนกทุกตัว

0: บินแล้วกลับไปนั่งขี้ค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยสนุกไหมคะลูกสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะมาดูกันต่อเลยโอ้โหมีนกหลายชนิดไหมคะหลายชนิดเลยมาดูกันต่อเลยแล้วในบทอาขยานฝนตกแดดมีนกอะไรอยู่นะนกกระจอกนั่นเองวันนี้เราจะมาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงแสดงว่าใช้อะไรลูกใช้เสียงไหมคะใช้เสียงด้วยเพราะเราต้องเปล่งเสียงออกมานะคะขอฝึกอ่านได้ไหมคะลูกรอบแรกขอให้อ่านตามคุณครูก่อนตอนนี้ทุกคนนะคะจะมีหนังสือวรรณคดีลำนำอยู่ที่ตัวเองแล้วให้ทุกคนนำหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเปิดป้ายบทอาขยานฝนตกแดดออกนะคะอยู่ในหน้า31เลยวันนี้เราจะใช้2หน้านะคะคือหน้า31และหน้า32นะคะลูกเจอไหมคะเจอแล้วเก่งมากกลุ่ม1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอแล้วเปิดไปเลยอยู่หน้า31และ32นะคะกลุ่ม1เจอแล้วกลุ่ม2เจอแล้วกลุ่ม3โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะมีการช่วยเหลือเพื่อนๆด้วย เราต้องเปิดจากด้านหน้าก่อนลูกหน้านี่เราจะดูหน้าตรงนี้เลยอยู่ข้างล่างค่ะหน้าที่31มีเลข3กับเลข1
1: อีกเลย
0: ยังนี่ค่ะให้พักค่ะลูก

0: ี้นิดนึงลูกกลุ่มที่5เจอแล้วนะคะหน้า31ลูกค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมโอ้โหแสดงว่าเด็กๆ เนี่ยพร้อมแล้วเอ๊ะกลุ่มไหนยังไม่พร้อมเอ่ยกลุ่มที่1พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนิ้ววิเศษต้องพร้อมนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่ค่ะอยู่น
0: ี่ค่ะอยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: กลุ่ม1อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: กลุ่ม2อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่ม3อยู่ไหนคะ
1: อยู่น
0: ี่
1: ค่ะ
0: กลุ่ม4อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นิ้ววิเศษพร้อมเลยนะคะกลุ่ม5อยู่ไหนคะเด็กๆปลายทางล่ะคะนิ้ววิเศษอยู่ไหนคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าหากพร้อมแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าฝนชี้ไปที่คำว่านกกระจอกชี้ไปที่คำว่าบินชี้ไปที่คำว่าแปลกใจชี้ไปที่คำว่าแดดชี้ไปที่คำว่าฝนคำแรกเลยค่ะแล้วเรามาอ่านกันเลยนะคะฝนตกแดดออก
1: นกกระจอก
0: แปลกใจ
1: แปลก
0: โผผิน
1: บ
0: ิน
1: ไป
0: ไม่รู
1: ้
0: ผลทางเด็กๆคะแค่ออกเสียงให้เต็มเสียงต้องตะโกนไหมเอ่ยไม่ต้องเลยนะคะต่อไปไปพบมะพร้าว
1: นกหนาว
0: ครวญคราง
1: พ
0: ี่
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: ใจกว้
1: าง ขอพ
0: ัก สักวันต่อไปเปิดหน้าต่อไปเลยนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าฝนคำแรกเลยค่ะหน้าที่32ลูกอยู่ต่อกันเลยนิ้ววิเศษพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยฝนตกฝนตกแดดออก
1: นกกระจอก
0: พักผ่อน
1: พอหายเหน
0: ื่
1: อยอ
0: ่
1: อน
0: บินจรผายผัน
1: เอา
0: ถึงคราวช่วยกัน
1: น้ำใจผ
0: ู
1: กพ
0: ัน ไม่ลืมบุญคุณเป็นอย่างไรบ้างคะอ่านได้ไหมเอ่ยอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะคะมาดูกันต่อเลยเอาละค่ะกิจกรรมในวันนี้ยังไม่เก็บหนังสือวรรณคดีนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้หนังสือวรรณคดีลำนำด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ต้องเป็นอย่างไรลูกต้องฟังก่อนมีกลุ่มไหนยังไม่ฟังบ้างเอ่ยทุกกลุ่มฟังแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะจะให้นักเรียนทำกิจกรรม

ลายมือฝนตกแดดออกนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากไหนเอ่ยจากบทอาขยานฝนตกแดดออกนั่นเองซึ่งจากในหนังสือเราเลยนะคะหนังสือวรรณคดีลำนำนั่นเองนะคะต่อไปบทบาทของครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมคัดลายมือฝนตกแดดออกค่ะซึ่งให้นักเรียนคัดลายมือตัวเต็มบรรทัดนะคะคุณครูสามารถให้นักเรียนคัดลงในสมุดหรือว่าในกระดาษได้นะคะตามความสะดวกของคุณครูปลายทางเลยค่ะซึ่งถ้าหากเด็กๆนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมเอ่ยแต่ต้องเป็นอย่างไรฟังก่อนฟังดีๆเลยกิจกรรมในวันนี้ครูจะให้คัดลายมือค่ะเรื่องฝนตกแดดออกนี่เลยค่ะคัดลายมือตามตัวอย่างเลยเด็กๆเห็นไหมเอ่ยหรือว่าดูจากในหนังสือได้ไหมได้เช่นกันนะคะในเรื่องฝนตกแดดออกนะคะลูกเราก็สามารถคัดลายมือตามตัวอย่างมาได้เลยตามบรรทัดที่คุณครูให้มาได้เลยนะคะทั้งฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวญครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันในหน้าที่31นะคะมีเลข1กับเลข3แค่นี้นะคะเด็กๆเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกเราต้องเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะแล้วถ้าหากพยัญชนะวรรณยุกต์สระมีหัวต้องเป็นอย่างไรเริ่มเขียนจากหัวก่อนนะคะลูกระหว่างที่เราเขียนตัวอักษรแต่ละตัวนี้นะคะเราจะไม่ยกดินสอนะคะลูกเมื่อจบตัวนั้นแล้วจึงจะยกดินสอขึ้นมานะคะดินสอที่จะทำให้เราเขียนสวยคือดินสอที่แหลมค่ะจะทำให้เราเขียนสวยยิ่งขึ้นนะคะและการที่เราเนี่ยฝึกคัดลายมือเราจะมีสมาธิไปด้วยนั่นเองสังเกตดูว่าเด็กๆจะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เด็กๆทำมากๆเลยถ้าหากเด็กๆเนี่ยเขียนแล้วผิดใช่ไหมลูกทำอย่างไรเอ่ยแค่ถูกต้องค่ะแค่ลบให้สะอาดแล้วลงมือเขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะแค่นั้นเองนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเขียนคัดลายมือลงในสมุดหรือในกระดาษได้เลยนะคะ

0: าลืมนะคะสระหรือพยัญชนะถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจาก
1: ห
0: ัวเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอนะคะลูกพยายามบังคับมือของตัวเองให้เขียนตัวพยัญชนะตัวสระให้ตรงนะคะลูกถ้าหากเราบังคับมือของเราได้เราจะเขียนได้สวยยิ่งขึ้นนั่นเองเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างนะคะลูกคุณครูจะไม่รู้ว่าของใครนะคะเด็กๆเขียนชื่อไว้ด้านล่างด้วยนะคะก่อนเริ่มคัดให้เขียนชื่อลงไปก่อนเลยจะได้ไม่หลงกับของเพื่อนนะคะเขียนชื่อลงไปก่อนเลยลูกชื่อด้านล่างนะคะให้เขียนชื่อก่อนเลยถ้าหากหล่นร่วงหล่นสลับกับเพื่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะของเราเนี่ยคือใบไหนแผ่นไหนนะคะให้เขียนชื่อก่อนเลยค่ะเขียนชื่อก่อนเลยเด็กหญิงเด็กชายอะไรชั้นอะไรป.1ทับอะไรเลขที่เท่าไหร่นะคะแสดงความเป็นเจ้าของก่อนเลยว่าใบนี้

อนนี้เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนไม่มีใครคุยกันเลยแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยนะคะถ้าหากเขียนผิดไม่เป็นไรเลยค่ะลูกแค่ลงมือเขียนใหม่นะคะไปพบมะพร้าวค่ะเธอไม่เคยอ่ะมาท่านนี้ลบก่อนถ้าหากใครกลัวสับสนนะคะว่าเอ๊ะถึงบรรทัดไหนแล้วนำไม้บรรทัดนะคะขึ้นมาได้เลยแล้วก็วางไว้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในบรรทัดนี้นะคะเราจะได้ไม่สับสนนะคะลูกหากมีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนลบแล้วลองเขียนใหม่ค่ะลูกวางใกล้ๆได้เลยใช่ไหนแล้วคะลูกหนาวควรค่ะพี่มะพร้าวตรงนี้พยายามบังคับมือของเรานะคะทำไมเวลาครูให้ทำงานจึงไม่ให้คุยกันเอ่ยเราจะเสียสมาธิแล้วลายมือของเราจะไม่สวยขนาดเราขยับไปขยับมาเป็นอย่างไรลูกเส้นก็เป็นอย่างไรอาจจะเบี้ยวได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเขียนตอนนี้ครูเห็นเด็กที่ตั้งใจเขียนมากๆเลยนะคะถ้าหากเราบังคับมือของเราได้นะลูกเราจะเขียนได้สวยมากเลยนะคะ

นูหาแบบฝึกหัดมารองก็ได้จะได้เขียนง่ายขึ้นเอาแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็รองไว้เลยค่ะรองไว้เลยนะคะเอาละค่ะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วอย่าลืมต้องเขียนตัวเต็มบรรทัดด้วยนะคะตัวเล็กเขียนไม่เอ่ยไม่นะคะหรือว่าตัวโตเกินไปได้ไหมไม่ได้เลยครูมีบรรทัดไว้ให้อยู่แล้วนะคะแค่พยายามฝึกบังคับมือให้อยู่ในช่องบรรทัดของเรานั่นเองใช่ค่ะต่อไปเลยบรรทัดนะคะลูกโค้งเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นข้างบนเลยเห็นไหมนิดเดียวเลยค่ะคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนนะคะมีสมาธิในการทำงานมากเลยแล้วคนที่จะมีสมาธิในการทำงานเนี่ยจะเขียนได้สวยมากๆเลยค่ะชื่อด้านล่างนะลูกโหผินบินไปแล้วก็อะไรต่อคะไม่รู้หนทางเขียนต่อไปได้เลย

0: เอาละค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนครูได้แจกกระดาษไปให้เด็กๆใช่ไหมลูกให้เด็กๆคัดลายมือตอนนี้ขอให้เด็กๆเก็บกิจกรรมในวันนี้ลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลังเลยเก็บไม่ให้เหลืออะไรบนโต๊ะเลยนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันต่อเลยสิ่งที่พวกเราคัดลงไปคือนี่เลยค่ะบทอาขยานฝนตกแดดออกอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมกลุ่มที่1ได้ไหมคะกลุ่มที่2ได้ไหมคะ
1: ได้
0: กลุ่มที่3ล่ะคะ
1: ได้
0: กลุ่มที่4ล่ะคะ
1: ได
0: ้กลุ่มที่5ล่ะคะ
1: ได
0: ้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้เช่นกันนะคะมาดูกันเลยค่ะเอาละค่ะฝนตกแดดออกอ่านพร้อมๆกับคุณครูไปเลยนะคะฝนตกแดดออก
1: ฝนตกแดดออก
0: อ่านพร้อมๆกันเลยได้มั้ยลูกหนึ่งสองสามฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวญครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

0: เก่งมากๆเลยแล้วใครที่ทำงานไม่เสร็จอย่าลืมกลับไปฝึกคัดลายมือได้ไหมคะนอกจากจะทำให้ลายมือเราสวยแล้วนะคะเรายังฝึกสมาธิอีกด้วยดูกันต่อเลยบทเรียนในวันนี้เอ๊ะเราเรียนเรื่องอะไรนะฝนตกแดดออก2นั่นเองมาดูกันเลยค่ะในบทอาขยานมีข้อคิดสอนใจไหม yeah. มีเขาสอนใจว่าอย่างไรเรื่องความมีน้ำใจใครมีน้ำใจเอ่ย
1: พ
0: ี่
1: มะพร้าว
0: พี่มะพร้าวเขามีน้ำใจอย่างไรให้นกกระจอกได้หลบฝนเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้
1: น
0: ฝนตกแดดออกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างทางธรรมชาติทั่วไปเลยลูกที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเขาจะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบนี้อยู่เสมอนะคะลูกต่อไปการฝึกคัดลายมืออย่างที่คุณครูบอกไปแล้วค่ะเป็นพื้นฐานสำคัญในด้านการเขียนหนังสือเลยจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิขึ้นด้วยจริงหรือเปล่าเอ่ย
1: จริ ง
0: จริงไหมคะถ้าหากเราเนี่ยฝึกคัดลายมือบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นมีสมาธิไหมเด็กๆลองสังเกตดูมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะมีสมาธิในการเราจะมีสมาธิในการเขียนมากยิ่งขึ้นนะคะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้นานขึ้นนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องฝนตกแดดออก3วันนี้เราได้อ่านออกเสียงเป็นแบบร้อยแก้วแบบท่องปกติไปแล้วพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะได้ฝึกร้องดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ดี
0: พรุ่งนี้เราจะได้ฝึกร้องบทอาขยานกันเลยถ้าหากใครอยากฝึกนะคะเตรียมเสียงของตัวเองไว้ดีๆเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะลูกอย่าลืมกลับไปทำการบ้านที่ยังไม่เสร็จทำได้ไหมคะใครยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างขอให้กลับไปทำเป็นการบ้านแล้วพรุ่งนี้ใครสัญญาว่าจะนำมาส่งคุณครูขอหัวใจเลยค่ะเอามือลงค่ะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะเด็กๆคะครูอยากฝากไว้เลยว่าขอให้กลับไปทบทวนบทอาขยานฝนตกแดดออกด้วยนะคะซึ่งถ้าหากเด็กๆเนี่ยได้ไปฝึกอ่านมาแล้วเด็กๆจะทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูใบไผ่ก็ตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความฮัลโหลค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไ
1: ปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หมดทำค้างค่ะลูก
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้อ้าวช่วยอ่านชื่อเรื่องนิดนึงชื่ออะไรนะความ
1: สำคัญของจันทร์ดวง
2: อีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ของการบวกและ
1: การลบ
2: เยี่ยมมากนะครับชื่อเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันคือในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนั้นตอนนี้ในเรื่องของการบวกเด็กเรียนรู้กันไปหรือยังเอ่ยครับเรียนหรือยังนะการบวกการบวกเรียนหรือยังครับเรียนแล้วการลบเรียนหรือยังเอ่ยการลบการลบเพิ่งเรียนไปเลยใช่ไหมครับการลบก็เรียนไปแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการบวกการลบเด็กเรียนรู้กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาผลบวกการหาผลลบมีรูปแบบที่หลากหลายนั้นมีวิธีการต่างๆมากมายเลยก็เด็กๆก็ต้องทำไมครับอาศัยการทบทวนความรู้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องกลับไปทบทวนเนื้อหานะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับ

0: พันธ์ของการบวกและการลบนะครับเมื่อผลลัพธ์แล้วก็ตัวตั้งเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ครับวันนี้ตอนนี้เราเรียนรู้กันนะครับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน10นะครับเอาละครับนั้นก่อนที่จะเริ่มเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปพร้อมกันเลยขอเสียงดังฟังชัดๆเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับครูแม็กนับให้1 2 3ปรบมือสิ่งดังๆให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับตอนนี้ทบทวนแล้วนะครับข้อตกลงของเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยต้องทำไมเอ่ยเอ๊ะคำนี้อ่านว่าอะไรนะทบทวนการหาผลบวกบอ.อ.ก.บวกและการหาทบทวนการหาผลบวกและการหาผลลบเอาละครับนั้นเป็นวิธีอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับข้อที่1อ่านว่าไงเนี่ย
1: 8
0: บว
1: ก2เท่ากับ
0: 10เท่าไหร่นะโอ้โหตอบได้เลยปลายทางเป็นไงครับตอบได้เลยไม่เอ่ย8บวก2เท่ากับ10บางคนบอกว่าวิธีนี้เอ๊ะชื่อวิธีอะไรเนี่ยหาผลบวกโดยใช้
1: เส้นจำนวน
0: เส้นจำนวนยังจำกันได้อยู่ไหมนะบางคนอาจจะทำไมครับมีพื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำเด็กๆก็จะบอกได้ทันทีเลยว่าอ๋อ8บวก2เท่ากับเท่ากับ10หลายคนก็บอกได้เลยทันทีนะครับหรือบางคนพอเห็นในลักษณะโจทย์ปุ๊บเอาทำไมครับตัวที่มีค่ามากไว้ไหนๆเลยครับไว้ในใจชูขึ้นมา2 8บวก2 8อยู่ในใจและนับต่อจากในใจ8แล้ว
1: 9
0: 10ก็จะได้ผลบวกเลยหรือบางคนทำไมครับถ้ามีเส้นจำนวนเนี่ยหรือมีตัวเลขให้เด็กๆดูนิดนึงก็จะมองเห็นได้ชัดเจนอ้าวเรามาดูถ้าหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนเอ๊ะเริ่มต้นเริ่มต้นจาก0ไปที่เท่าไหร่เนี่ย
1: 8
0: ไปที
1: ่
0: 8เอาล่ะครับหลังจากนั้นมาดูก่อนบวกบวกบวกทำให้ทำไมครับเพิ่มมากขึ้นดังนั้นบนเส้นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นต้องเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ย
1: เดินหน้า
0: เดินหน้าหรือเพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มทีละ1จนครบเห็นไหมครับ3ครั้งนะตามตัวบวกอีกตัว1นะครับ1 2 3ผลบวกที่ได้คือเท่าไหร
1: ่
0: หยุดที่ผลบวกเด็กๆก็วงล้อมรอบคำตอบอันนี้เป็นวิธีการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนหรือใครที่เอาไว้ในใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา3 4แล้ว5 6 7นะครับก็ได้คำตอบอยู่กับความถนัดของเด็กๆว่าถนัดวิธีไหนนะครับนั้นวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ครูแม็กนำเสนอนะครับก็คือการหาผลบวกโดยใช้อะไรเนี่ย
1: เส
0: ้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนยังจดจำกันได้นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็เลยมีไหมครับไม่มีไปต่อนะไปต่อที่ข้อที่อะไรเนี่ย3อ้าวอ่านโจทย์หน่อย
1: 4 + 4 เท่ากับ8
0: จดจำได้การบวกด้วยจำนวนทำไมครับเดียวกัน1 + 1เท่าไหร่นะ
1: 2
0: 2 + 2

0: 3บวก3 6 4บวก4 8 4บวก4ได้เท่ากับ8นี่ก็บางคนเห็นไหมครับถ้ากลับไปทบทวนแบบที่ครูแม็กแนะนำนะกลับไปทบทวนความรู้ทุกวันเด็กๆก็จะมีพื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั้นมองโจทย์ปุ๊บอาจไม่ต้องนับต่อเลยโอ้4บวก4จำได้เคยทำมาแล้ว4บวก4ได้เท่ากับ8อ่ะบางคนอาจจะทำไงครับเติมลงไปเลยบางคนอาจจะเติมลงไปเลยก็ได้นะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับอ่ะถ้าใช้เส้นจำนวนเริ่มจากอะไรเนี่ย0 0ไปไหนครับ0ไป0ไป4เสร็จแล้วบวก4เดินหน้ากี่ครั้งครับ4ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตอบตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบ8เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเท่ากันเลยนะครับอ้าวเติมลงไปเลยนะครับเท่ากับ8เลยยากไหมครับเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับ4บวก4เท่ากับเท่ากับ8นะครับเนาะใช้เส้นจำนวนก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันอ้าวไปต่อได้ไหมผ่านนะข้อนี้ไปต่อนะครับข้อที่
1: 4
0: ข้อที่4บวกไปแล้วคราวนี้เป็นอะไรบ้างเนี่ยเอาละลบลบลบต้องระมัดระวังแล้วนะลบลบทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ย
1: น
0: ้
1: อยลง
0: น้อยลงนะครับอ้าวอ่านโจทย์หน่อย
1: เจ็ดลบเจ็ดเท่ากับ
0: เจ็ดลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ล่ะอ้าวบางคนอาจจะตอบได้ทันทีเลยได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนที่ทำไมครับยังไม่คล่องเด็กๆก็ต้องใช้เส้นจำนวนนี่แหละเป็นตัวช่วยเพราะว่าเส้นจำนวนจะชัดเจนมากที่สุดเลยเห็นไหมครับว่าอ๋อมีอยู่เท่าไหร่นะ7ลบลบลบลบทำให้ทำไมนะโอ้ให้จำนวนน้อยลงใช่ไหมลบด้วยอะไรล่ะครับลบด้วย2บนเส้นจำนวนพอลดลงต้องเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยลดลงทีละ1นะลดลงเท่าไหร่ล่ะครับ2อ้าวครั้งที่1 6ครั้งที่27ลบด้วย2เท่ากับตอบได้หรือยังตอบได้แล้วเห็นไหมครับ7ลบด้วย2เท่ากับเท่ากับ5นะครับไม่ยากเลยคุณแม่ก็นำคำตอบกลับลงไปเติมนะครับ7ลบด้วย2เท่ากับ5เห็นไหมครับยากไหมเนี่
1: ย
0: ไม่ยากนะนั้นลบทำให้จำนวนลดลงเห็นไหมครับหรือน้อยลงนะงั้นบนเส้นจำนวนก็จะลดลงทีละเท่าไหร่ล่ะครับทีละ1จำตามจำนวนของตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้อยู่หลังเครื่องหมายลบเรียกว่าตัวลบนะครับตามจำนวนของตัวลบลบด้วย2ก็ลดลง2เห็นไหมครับลด1ลด2เห็นไหมก็ได้คำตอบยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับผ่านไหมเอ่ยข้อนี
1: ้
0: ผ่านนะไปต่อข้อต่อไปครับอ้าวอ่านโจทย์นิดนึง
1: ลบด้วย3เท่ากับ3
0: เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 3
0: บางคนตอบได้เลยว่า6ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: บางคนเอานิ้วขึ้นมาเลยใช่ไหมก็หลายคนก็จะถนัดในเรื่องของการทำไมครับเอาออกหรือนำออกใช่ไหมก็ชูนิ้วขึ้นมาตามจำนวนของตัวตั้งแล้วก็เอาออกตามจำนวนของตัวลบอันนั้นก็เป็นวิธีที่รวดเร็วใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ส่วนตัวเราเลยใช่ไหมเป็นอวัยวะของเรานี่เองนิ้วมือของเรานำมาช่วยคิดคำนวณได้นะครับอ้าวไปดูต่อครับถ้าใช้เส้นจำนวนบ้างสำหรับบางคนที่ยังทำไมครับมองในเรื่องของจำนวนยังไม่ชัดเจนลองดูที่เส้นจำนวนจำนวนตัวตั้งก่อนเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ก็เริ่มจาก0ไปหยุดอยู่ที่7ได้ไหมที่5ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ที่4ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ที่6ได้ไหมครับ
1: ได้
0: เราต้องไปหยุดตามจำนวนของตัวตั้งนะอ้าวมาหยุดอยู่ที่6เครื่องหมายอะไรล่ะ
1: ลบ
0: ลบเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ลดลงเท่าไหร่ล่ะลบด้วย3ก็
1: ไ
0: ลดลง3ครั้งเนาะลดลงทีละ1นะถ้าทีละ1ก็3ครั้งครั้งที่1เท่าไหร่เนี่ย5ครั้งที่2
1: 4
0: ครั้งที่3
1: 3
0: ตอบ
1: 3
0: 6ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 3
0: อ้าวครูแม็กเติมคำตอบเลย6ลบด้วย3เท่ากับ3ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะการลบง่ายๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้ดูต่อที่ข้อที่6อ้าวช่วยอ่านโจทย์นิดนึง
1: 9
0: ลบด้วย6เท่าก
1: ับ4
0: เอาละเอาละข้อนี้ยากนิดนึง9ลบด้วย6
1: 4
0: อ้าวมีบางคนบอก4มีบางคนบอก3ยังไม่รู้แหละว่าได้คำตอบอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆคำตอบเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าคำตอบที่ถูกต้อง9ลบด้วย6ได้เท่ากับเท่าไหร่อ้าวลองดูตัวตั้งเท่าไหร
1: ่
0: ตัวตั้ง9จาก0ไปที่เท่าไหร่นะ0ไปที่เท่าไหร่9ตามจำนวนของตัวอะไรครับตัวตั้งตัวตั้งอ้าวเด็กๆดูใจเย็นๆใจเย็นๆ2ตาดู2หูเนื่องจากเราคิดไปแล้วคำตอบเห็นไหมครับเด็กๆต้องระมัดระวังคำตอบอาจจะมีผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้นะก็ต้องมีการที่จะตรวจสอบคำตอบดังนั้นเดี๋ยวคุณแม็กตรวจสอบคำตอบให้ว่าสรุปแล้ว9ลบด้วย6ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ้าวลบทำให้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ย
1: ลดลง
0: เท่าไหร่อ่ะลบด้วยอะไรลูกลบด้วย6 9ลดลงทีละ1นะลดครั้งที่1เหลือเท่าไหร่ครับ8ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5และครั้งที่6เท่าไหร่ครับแสดงว่า9ลบด้วย6ผลลบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเด็กๆต้องมีการทำไมอ่ะตรวจสอบคำตอบดังนั้นการตอบคุณครูก็เป็นการตรวจสอบคำตอบวิธีหนึ่งดังนั้นหลายคนก็ทำไมครับได้แลกเปลี่ยนคำตอบกันนะครับก็เป็นการทบทวนนะเห็นไหมครับก็ให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักว่าอ๋อต้องระมัดระวังนะนั้นในการบวกในการลบคำตอบอาจจะมีผิดพลาดกันได้แต่เราก็ทำไมครับถ้าหากผิดพลาดแล้วเราก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับอ่ะได้คำตอบไปแล้วสรุปแล้ว9ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 3
0: เท่ากับ3นะครับเอาละครับไม่ยากยากเลยนะอ่ะไปดูกันต่อเลยอ่ะโหคราวนี้เป็นโจทย์บ้างง่ายๆเลยเป็นการอะไรเนี่ยบวกอะไรบวกอะไรอ่ะอ้าวบางคนได้คำตอบเลยแต่ข้อนี้เขาจะให้นักเรียนเนี่ยทำอย่างไรนะเพื่อหาคำตอบอ้าวช่วยอ่านคำสั่งหน่อยให้นักเรียนวาดภาพเพื่อหาคำเขาจะให้นักเรียนวาดภาพเพื่อทำไมครับหาคำตอบเดี๋ยวจะขอตัวแทนออกมาช่วยวาดภาพหน่อยว่าจะวาดภาพอะไรดีเพื่อหาคำตอบนะก็วาดง่ายๆเหมือนที่เคยสอนไปอาจจะวาดวงกลมได้ไหมดาวได้ไหมหัวใจได้ไหมครับได้ก็วาดตามจำนวนอ้าวเดี๋ยวขอ1คน1คน1คนใครดีนะใครดีเอ่ยใครดีใครดีเอาน้องเนยแล้วกันนะครับอ้าวเชิญน้องเนยเลยนะครับอ่ะช่วยนิดนึงวาดภาพอะไรก็ได้จำนวนเท่าไหร่นะกับแล้วก็นำมาบวกกันอ้าวอยากได้อะไรอยากได้ภาพอะไรรูปอะไรนะง่ายๆเลยใช่ไหม3กับเท่าไหร่ล่ะ 3กับ

0: วงกลมอย่างเดียวหรือเปล่าเอาละเอาละมีรูปอะไรด้วยเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเอ่ย
1: สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม
0: กี่เหลี่ยมนะ
1: สามเหลี่ยม
0: อ้าวปรบมือให้เนยหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเป็นรูปองค์กลมกับเป็นรูปอะไรนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีกี่รูปเนี่ยอาจจะเล็กนิดนึงนะ1 2 3 4 5นะวงกลมเท่าไหร่ล่ะครับ3สามเหลี่ยมเท่าไหร่ล่ะ5บางคนถนัดในเรื่องของการนับต่อก็นับจำนวนรวมกันได้เลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8คำตอบที่ได้ตอบเท่าไหร่ล่ะ
1: 8
0: ตอบ8เห็นไหมครับครูแม็กก็นำลงไปเติมเลยนะครูแม็กนำลงไปเติมเลย3บวก5เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับนั้น3บวก5เท่ากับ8นะอาจจะใช้เห็นไหมครับการวาดรูปก็ได้เส้นจำนวนได้ไหมได้นะครับนั้นอันนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมไปด้วยนะครับอ้าวไปดูกันต่อข้อที่8 8 8 8ข้อ8แล้วนะตอนนี้ทบทวนกันไป8ข้อแล้วนะเข้าข้อที่8แล้วนะครับตอนนี้ทบทวนกันไปแล้วเนี่ยทั้งหมด7ข้อแล้วที่ผ่านมาตอนนี้เข้าสู่ข้อที่8อ้าวช่วยอ่านโจทย์หน่อย
1: 2 2 5 7
0: เท่ากับเท่าไหร่โอ้โหบางคนตอบได้เลย2บวกอะไรนะบวก5เท่ากับ7อ้าวครูแม็กลองวาดรูปให้ดูเดี๋ยวครูแม็กจะใช้รูปอะไรเด็กๆลองมาดูนะครับ2 2 2 2สองบวกอะไรนะ2บวกอะไรนะสองบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดได้ไหมครับรูปแม็กเป็นรูปอะไรนะดาวสีอะไรนะน้ำเงินกับดาวสีแดงสีน้ำเงินเท่าไหร่เนี่ย
1: สอง
0: อ้าวสีแดงล่ะ
1: ห้าร
0: วมกันเจ็ดอ้าวบางคนบอกว่านับรวดเร็วเหมือนนับต่อเลยห้านับต่อเป็นหกเจ็ดนะครับก็2บวก5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ7อ้าวครูแม็กเติมเลยนะ2บวก5เท่ากับ7ยากไหมเนี่ยยากไหมวัดรูปก็ได้ใช้ในการหาผลบวกนะครับเนาะยากไหมไม่ยากไปกันต่อนะโอ้โหคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาบ้างเรียนรู้กันไปแล้วนะครับอ้าวช่วยอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยข้อนี้เขาว่ายังไงข้อที่9เหลืออ่าเขาบอกว่ามีส้ม7ผลกินไปแล้วอ่ะกินไป5ผลกินไป5ผลนะเหลือส้มกี่ผล
1: 2ลูก
0: เหลือส้มกี่ผล
1: 2ล
0: ู
1: ก
0: บางคนอาจจะตอบได้ทีเลยว่ามีส้ม7ผลกินไป5ผลเหลือส้ม2ผลบางคนตอบได้เลยนะหรือใช้ลักษณะแบบนี
1: ้
0: กรอบ10เข้ามาช่วยเด็กๆก็ต้องวางก่อนว่าเอ๊มีส้มกี่ผลนะมีส้ม7เด็กๆก็ต้องวางตัวอะไรครับวางตัวนับลงในอะไรครับกรอบ10ตามจำนวนของส้มที่ทำไมครับมีอยู่ว่าเอ๊แล้วมีส้มอยู่กี่ผลล่ะมีส้มอยู
1: ่
0: 7ผลเอกินไป
1: 5
0: ผลถ้าเป็นตัวนับของจริงหยิบออกได้ไหม

0: หยิบออกได้ไหมแล้วถ้าเป็นภาพแบบนี้ทำไงเอ่ย
1: กาก
0: บาทครับแสดงการเอาออกใช่ไหมนั้นกินไปเท่าไหร่ล่ะกินไปกินไป5ครูแม็กก็กากบาททับเลย1 2 3 4 5แล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะเหลืออยู่เท่าไหร่ขอประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้หน่อยได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่ง7เจ็ดลบด้วย5เท่ากับเอ๊ะเจ็ดมาจากไหนนะจำนวนส้มที่มีอยู่กี่ผลครับเจ็ดผลเอ๊ะแล้ว5ตัวนี้มาจากไหนเนี่ย
1: จำนวน
0: ส้มที่กินไปแล้ว2ตัวนี้นะจำนวนส้มที่เหลืออยู่นะครับเอาละจากโจทย์ข้อนี้ถามเพิ่มเติมเอตรงไหนคือส่วนที่โจทย์ถามนะ
2: เหลือส้มทั้งหมด
1: เหลือส้ม
0: เหลือส้มกี่ผลเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามนะตรงนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือ
1: โจทย์บอก
0: เป็นส่วนที่โจทย์บอกเพราะเป็นประโยคอะไรครับบอกอะไรนะ
1: บ
0: อกเล่าว่ามีส้ม7ผลต้องตอบไหมอ่ะ
1: ไม่
0: ต้องตอบกินไป5ผลต้องตอบไหมครับไม่ต้องตอบเห็นไหมครับฟังอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคบอกเล่าเนาะเหลือส้มกี่ผลอันนี้ต้องตอบไหมเอ่ยต้องตอบอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามนะครับอันนี้ก็ทบทวนความรู้เดิมให้นะครับก็ไม่ยากเลยอ้าวไปต่อส่วนรวมส่วนย่อยนะครับอยากจะทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะ5ลบด้วย4เอ๊ะเหลือเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่ากับ1ยังจดจำได้ไหมครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ดังนั้น5ลบด้วยเท่าไหร่ครับ4ก็คือส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1 5ลบด้วย4เหลือ1ยากไหมครับก็สามารถนำ1ลงไปเติมนะครับได้ในที่ส่วนย่อยเลยนะครับอีกจำนวน1อันนี้ก็เป็นวิธีการหานะส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้ลองมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและ
1: การลบ
0: เป็นอย่างไรตั้งใจดูดีๆเอ้ามีภาพมีดอกไม้เห็นไหมครับดอกสีแดงดอกอะไรเนี่ย
1: ดอก
0: ด้านล่างใครดูออกว่าเป็นดอกอะไร
1: ดอก
0: อะไรนะ
1: ดอกบ
0: ัวรู้ได้ไงว่าเป็นดอกบัวดูจากอะไรครับดูจากใบใช่ไหมมันมีใบด้านล่างนะคราวนี้เขาถามมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกทั้งหมดกี่ดอกนะ
1: 8
0: ดอกเป็นดอกกุหลาบกี่ดอกเป็นดอกกุหลาบนับเลยนับนิดนึง
1: 1 2 3 4 5
0: เป็นดอกกุหลาบ5ดอกเป็นดอกบัว
1: 3
0: กี่ดอก
1: 3ดอก
0: 1 2 3เป็นดอกบัว3ดอกถ้านำ3จำนวนนี้มาเขียนได้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเท่าไหร่เนี่ยส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนย่อยล่ะ
1: 5
0: กับได้ส่วนรวมแล้วเป็น8ส่วนย่อยก็จะเป็น5กับ5มาจากไหนนะ
1: จำนวนดอกกุหลาบ
0: 3มาจากไหนนะมาจากไหนนะ
1: จำนวนดอกไม
0: ้ทั้งหมดคราวนี้เด็กๆได้แล้วนะความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมถ้าครูแม็กนำความสัมพันธ์นี้แล้วให้เด็กๆพิจารณาและเขียนประโยคสัญลักษณ์อาจจะเป็นการบวกก็ได้การลบก็ได้เด็กๆจะได้ว่าอย่างไรบ้างนะประโยคสัญลักษณ์จาก3

0: จำนวนนี้นะจากสามจำนวนนี้การบวกก็ได้การลบก็ได
1: ้ห้าลบด้วยสามเท่ากับ
0: เอ๊ห้าลบด้วยสามได้ไหมนะ
1: แปดลบด้วยห้าเท่ากับสาม
0: แปดลบด้วยอะไรนะคะแปดอ้าวประโยคสัญลักษณ์แรกแปดอะไรนะแปดอ้าวคุณแม่แอบเขียนไว้ก่อนแปดลบด้วยอะไรนะคะลบด้วย5เท่ากับอันนี้เป็นไปได้ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีก
1: จำนวน1
0: อ้าวมีอีกไหมมีอีกไหม
1: ลบด้วย3เท่ากับ
0: 8เริ่มไวขึ้นแล้ว8ลบด้วยอะไรนะ
1: 3เท่ากับ
0: 5 8ลบด้วย3เท่ากับมีอีกไหมห้าบวกโอ้ยง่ายมากเลยห้าบวกสามเท่ากับแปดเห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆเริ่มมองออกแล้วนะครับว่าอ๋อถ้าเป็นการลบส่วนรวมจะอยู่ตรงไหนนะด้านหน้าถ้าเป็นการบวกส่วนรวมจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันอ้าวลองมาดูนะประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับที่ได้นะอ้าวลองดูเดี๋ยวคุณแม็กรบที่เขียนก่อนประโยคสัญลักษณ์แรกเป็นการบวกก็คือ5บวกอะไรครับ3เท่ากับ8 5บวก3 3บวก5ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ไหมเพราะว่าเรียนรู้กันไปแล้วการสลับที่ของการบวกผลบวกก็ยังคงทำไมครับยังคงเท่าเดิมนะอ้าว5บวก3เท่ากับ8ประโยคสัญลักษณ์แรก8
1: ลบด้วย3
0: เท่ากับ
1: 8
0: ลบด้วย3เท่ากับเห็นไหมครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1 8ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับเขามีความสัมพันธ์กันดังนั้นเด็กๆดูดีๆนะเดี๋ยวครูแม็กวงให้ถ้าเป็นการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนเนี่ยด้านหลังถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนอะไรเนี่ยเป็นส่วนเด็กๆหาตำแหน่งของส่วนรวมให้ได้นะที่เหลือส่วนย่อยเดี๋ยวตามมานะครับไม่ยากเลยนั้นถ้าเป็นการบวกส่วนรวมอยู่ด้านหลังนะหลังเครื่องหมายเท่ากับเลยแต่ถ้าเป็นการลบส่วนรวมจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยอ้าวลองไปดูกันต่อนะมีใครมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะไปต่อเลยนะครับเป็นรูปอะไรกับอะไรนะ
1: ม
0: ะม่วงกับมังคุดมังคุดรู้จักมังคุดนะครับมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผล
1: 9
0: นับรวมเลย
1: 6
0: กับ3เป็นเท่าไหร่นะเป็น9มีผลไม้ทั้งหมด9ผลเป็นมะม่วงมะม่วง6ผลเป็นมังคุด
1: 3
0: กี่ผลนะ3ผลสามจำนวนนี้นำมาเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนย่อยจะได้ส่วนรวมเป็น
1: 9
0: ส่วนย่อยเป็น
1: 6
0: กับ3มาจากไหนนะ
1: จ
0: ำนวนมังคุด6ล่ะ
1: จำนวน
0: มะม่วง9ล่ะครับ
1: ผ
0: ลไม้ทั้งหมดเอาละไม่ยากเหมือนเดิมถ้านำมาเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์นะครับการบวกการลบนะเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรบ้างเนี่ย
1: 9ลบด้วย6เท่ากับ
0: 39ลบด้วย6เท่ากับ
1: 3
0: อะไรอีก
1: 6บวก3
0: บวกมาแล้ว6บวก3เท่ากับ
1: 9
0: โอ้โห6บวก3เท่ากับ
1: 9
0: เป็นประโยคสัญลักษณ์แรกเลยส่วนย่อยเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นส่วนรวมเห็นไหมครับ6บวก3เท่ากับ9 9

0: ลบด้วยลองดูนะถ้าลบด้วย6ล่ะเท่ากับเท่าไหร่9ลบด้วย6เท่ากับ
1: 3
0: สลับกันบ้างและถ้า9ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6ก็จะได้ลักษณะทั้ง3รูปแบบของประโยคสัญลักษณ์ออกมาเลยมีทั้งการบวกมีทั้งการลบจดจำนะถ้าการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะการบวกข้างหลังถ้าเป็นการลบอยู่ข้างหน้าสุดเลยเป็นตัวตั้งเลยนะครับนะยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากอ้าวดูต่อดูต
1: ่
0: อตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาลิงนะอ้าวเขาถามว่ามีตุ๊กตาทั้งหมดกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัวนะมีตุ๊กตาทั้งหมด7ตัวเอาละเอาละเป็นตุ๊กตาหมีกี่ตัวเอ่ยเป็นตุ๊กตาหมีเป็นตุ๊กตาหมี5ตัวตุ๊กตาลิงล่ะ
2: 2ตัว
0: เป็นตุ๊กตาลิง2ตัวเอ๊ะถ้าเขียนความสัมพันธ์ส่วนรวมส่วนย่อยส่วนรวม
1: ส
0: ่
1: วนรวม
0: 7
1: ส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: เป็น5กับ2เอาละเดี๋ยวจะนำทำไมครับความสัมพันธ์นี้มาเขียนทำไมครับในรูปของประโยคสัญลักษณ์การบวกกับการลบกับการลบนะเอ๊จะได้ว่าอย่างไรนะมี7ลบ5เท่ากับ2
1: 7
2: ลบกับ5เท่ากับ
0: 7ลบด้วย2เท่ากับ5ห้าบวกสองเท่ากับ
1: เ
0: จ็ดยากไหมเนี่
1: ย
0: ไม่ยากเลยตอนนี้หลายคนเริ่มทำไมครับมองภาพออกแล้วห้าบวกสองเท่ากับเท่าไหร่นะเจ็ดเท่ากับส่วนรวมเห็นไหมนำส่วนย่อยมารวมกันก็จะเท่ากับส่วนรวมหรือทำไมครับบูนำส่วนรวมลบด้วยอะไรครับส่วนย่อยจำนวนหนึ่งใช่ไหมถ้าลบด้วยห้าก่อนเจ็ดลบด้วยห้าเท่ากับเท่ากับ2แล้วถ้า7ลบด้วย2ล่ะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5เห็นไหมครับดังนั้นทั้ง3จำนวนนี้เขามีความสัมพันธ์กันนะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทั้งการบวกทั้งการลบนะนำ3จำนวนนี้มาเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบนั่นเองยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกคิด
1: ลองทำ
0: กันหน่อยว่าเอ๊มีส่วนรวมส่วนย่อยมาให้แล้วจะให้เด็กๆทำไมครับเขียนความสัมพันธ์หน่อยของทั้ง3จำนวนนี้ในรูปของการบวกและก็การลบอ้าวช่วยหน่อยถ้าการบวกครูแม็กต้องเติมอะไรเนี่ยก่อนอื่นพิจารณาก่อนส่วนรวมเท่าไหร่ครับส่วนย่อย2กับเอ๊ะครูแม็กจะต้องเติมยังไงเนี่ย
1: 4 บวก 2 เท่ากับ 6
0: ถ้าเป็นการบวกเห็นไหมครับนำมารวมกันเลยอ่ะเอา4ก่อนก็ได้4บวกอะไรนะ
1: 2
0: 4บวก
1: 2
0: เท่ากับ
1: 6
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 6
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นลบล่ะหกลบด้วยอะไรก่อนดีลบด้วย2เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับ4แล้วถ้า6ลบด้วย4ล่ะ
1: เท่าก
0: ับ2ยากไหมเอ่ย
1: ย
0: ากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะดังนั้นแยกสีให้ดูชัดเจนเลยสีแดงเป็นส่วนอะไรครับ
1: ส่วน
0: อะไรเนี่ย
2: ส่วนรวม
0: เป็นส่วนรวม6นะเป็นส่วนรวมครูแบ๊กแยกสีให้ชัดเจนเลยอ๋อถ้าบวกส่วนรวมอยู่ด้านหลังสุดนะคือ6เห็นไหมครับ 4บวก2เท่ากับ6 6เป็นส่วนรวมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1 6ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะ
2: 2
0: ได้เท่ากับ6ลบด้วย2ก็เท่ากับ4กลับกันบ้าง6ลบด้วย4เท่ากับอ้าวส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1อ้าวทันไหมเอ่ยทันไหมครับทันนะยากไหมเนี่ย
2: ไม่ยาก
0: ไหนใครคิดว่าทำได้แล้วโอ้หลายคนหลายคนนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเยี่ยมมากเลยนะอ้าวดูต่อดูต่อข้อต่อมา
2: 7
0: เป็นส่วนอะไรเนี่ยเจ็ดเป็นส่วนรวม
2: ส่วนย่อยสี่กับสาม
0: สี่กับสามบวกบวกเอ๊ะอะไรบวก
2: สี่บวกสามเท่ากับเจ็ด
0: สี่สี่บวกสี่บวกสามเท่ากับเท่าไหร่นะ
2: เจ
0: ็ดเท่ากับเจ็ดเอ๊ะทับลบลบลบบ้างเจ็ดอ่ะลบสี่ก่อนนะเจ็ดลบสี่ลบด้วยสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสามแล้วถ้าเจ็ด
2: เจ็ดลบสาม
3: เจ็ดลบสามเจ็ดลบด้วยสามเท่ากับสี
0: ่ถ้าเจ็ดลบด้วยสามเท่ากับเท่าไหร่นะ
2: ส
0: ี่เท่ากับยากไหมเนี่ย
2: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยววันนี้เด็กๆต้องใช้ความรู้ส่วนรวมส่วนย่อยนะมาช่วยเขียนนะครับเติมเต็มประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเอาละครับก็ไม่ยากนะครับเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข
2: ้อ
0: ส่วนรวมเท่าไหร่อ่ะ4ส่วนย่อย3กับ1อ้าวไปรวดเร็วเลย
2: 3
0: บวก
2: 1
0: เท่ากับ4อ้าวโหง่ายๆอ้าวลบๆๆๆ4ลบ
2: 3ลบ3เท่ากับ1
0: 4
2: ลบ3เท่ากับ1
0: แล้วถ้า4ลบด้วย1ล่ะ
2: 4
0: ลบ1เท่ากับยากไหมครับ
2: ยาก
0: ยากไหมเอ่ย
2: ไม่
0: ไม่ยากเลยเห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆก็ใช้ความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วนะทั้งการบวกแล้วก็การลบเน้นย้ำสำคัญหาตำแหน่งของส่วนรวมให้ได้เพราะที่เหลือจะเป็นตำแหน่งของส่วนอะไรทันทีเลยส่วนย่อยนะครับง่ายๆเลยนะเอาละต่อมา9เป็นส่วนรวมส่วนย่อยเป็น6กับอะไรครับ
2: 3
0: เอขอประโยคสัญลักษณ์การบวกเลยครับรวดเร็ว6บวกเท่ากับ9ลบลบลบลบลบ9ลบ3เท่ากับ6และถ้า9ลบ6แล้วลูก9ลบ6เท่ากับ
2: 3
0: เท่ากับ3ยากไหมเนี่
2: ย
0: ไม่ยากนะไม่ยากเอาละคราวนี้นะครับก็จะให้เด็กๆฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.20 ขึ้นมานะครับต้องอ้าวเปิดไปหน้าที
2: ่
0: หน้าที่100เท่าไหร่หน้าที่184อ้าวเจอเรื่องเอ่ยดูเพื่อนด้านข้างนิดนึงอ้าวเปิดแล้วเอานิ้วนิ้วนิ้วนิ้วเอานิ้วขึ้นมาเอาอย่าเพิ่งจับดินสอเอานิ้วก่อนเอานิ้วขึ้นมาอ้าวชี้ที่คำชี้แจงวางดินสอก่อนนะชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามเติมตัวเลข
2: เติ มต
0: ั
2: วเลข
0: แสดงจำนวน
2: แสดงจำนวน
0: แสดงจำนวน

0: ในช่องว่าง
1: ในช่องว
0: ่
1: าง
0: ในช่องว่างอ้าวอธิบายนิดเดียวข้อที่1เขามีความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วน
1: รวม
0: มาให้นำความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมนี้นะครับมาเติมเต็มประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวให้เวลามีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะใช้เวลาแป๊บเดียววันนี้ง่ายดายมากเลยนะเดี๋ยวให้เวลาแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบพร้อมกันนะครับ

0: มกเสร็จแล้วล่ะครับ
1: อ้าวมีโอเมกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: แก้มด้วยเหรอคะ
1: อ้าวมาแล้ว
0: หลายคนเรียบร้อยแล้วหลายคนเรียบร้อยแล้วอ้าวกลุ่มที่5ตามมาติดๆอ้าวเรียบร้อยครับกลุ่มที่2กลุ่มที่1มีหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1เอาละกลุ่มที่3มาแล้วกลุ่มที่3มีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออ้าวกลุ่มที่4อ้าวกลุ่มที่1มีเรียบร้อยอ้าวมีทุกกลุ่มเรียบร้อยอ้าวขอช่วยทำไมครับช่วยเฉลยนะช่วยเฉลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กทำไมครับเข้าไปที่ข้อที่1ก่อนเลยอ้าวช่วยหน่อยเติมเต็มจำนวนที่หายไปเอ7ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่นะ7ลบด้วย2เหลืออ่ะเติมเลยแล้ว7ลบด้วย5ล่ะเหลือเท่าไหร่ครับบางคนมองที่ความสัมพันธ์ไม่ต้องนับเลยดูความสัมพันธ์เข้าใจก็นำลงมาตอบได้เลยอ้าวข้อที่2ข้อที่2 9ลบด้วย39ลบด้วย3เท่าไหร่เอ่ยอ้าวคนที่เสร็จแล้วช่วยตอบหน่อย9ลบด้วย6 9ลบด้วย6อ้าวคนที่ยังไม่เสร็จหรือเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบนะอ้าวข้อ1ข้อ2เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมครับอ้าวใครไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องนะอ้าวไปต่อข้อที่3กับข้อที่อะไรครับ4 8ลบด้วย3เยี่ยมมากเยี่ยมมากส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยนะก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1 8ลบด้วย5ล่ะครับง่ายๆเลยมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมอ้าวข้อที่4 10ลบด้วย1 10ลบด้วย1แล้ว10ลบด้วย9ล่ะ1อ้าวคุณแม็กซ์เฉลยแล้วนะข้อ3ข้อ4อ้าวตรวจสอบคำตอบถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับปลายทางด้วยนะอ้าวข้อที่5และข้อที่6 10ลบด้วย4เท่าไหร่นะ6แล้ว10ลบด้วย6ล่ะถูกไหมเอ่ยข้อนี้ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกนะอ้าวข้อที่6ข้อที่6 9ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ49ลบด้วย4ล่ะเอาล่ะใช้ความสัมพันธ์ง่ายดายเลยใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมครับใครที่ยังไม่เสร็จตรวจสอบนะถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขนะครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยอ้าวเรียบร้อยแล้ว2ตาดู2หูเดี๋ยววันนี้นะครับสรุปความรู้ให้ฟังนะจากที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะเด็กๆดูนะครับผลบวกของ2จำนวนดังนั้นผลบวกของ2จำนวนรู้อยู่แล้วผลบวกของ2จำนวนคือการนำส่วนย่อยมารวมกันก็กลายเป็นส่วนอะไรครับกลายเป็นส่วนรวมก็คือผลบวกของ2จำนวนลบด้วยจำนวนใดจำนวน1นั้นจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือผลบวกของ2จำนวนคือส่วนรวมเห็นไหมผลบวกของ2จำนวนคือส่วนรวมลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ก็คือลบด้วยส่วนย่อย จำนวนใดจำนวนหนึ่งถ้าลบด้วย5ผลลบก็ได้เท่าไหร่ล่ะครับ7ลบด้วย5เท่ากับ2เห็นไหมครับแล้วถ้า7ลบด้วย2ล่ะเท่ากับ5ดังนั้นถ้าลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นก็จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนที่เหลืออยู่นะครับเนาะก็จะออกมาในลักษณะทั้ง3ประโยคสัญลักษณ์ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปเลยนะครับอย่างตัวอย่างส่วนรวม7ส่วนย่อย5กับ2ผลบวกเห็นไหมก็คือ5บวกด้วยเท่าไหร่ล่ะครับ5บวก2เท่ากับ7แต่ถ้าส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1 7ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ7ลบด้วย5เท่ากับ2เห็นไหมครับผลลบก็จะเท่ากับจำนวนที่เหลืออีกจำนวน1หรือ7ลบด้วย2เท่ากับ5ยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะนำในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเนี่ยไปใช้ต่อนะครับในเรื่องต่อไปนั่นเองก็จะเป็นการเรียนรู้ในครั้งหน้าของเรานะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กเนี่ยได้หมดลงแล้วนะครับคุณครูแม็กก็ต้องขอลานะครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: แล้วเนี่ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดี

0: พื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อู้ก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้หนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่อง

0: หรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเรื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช
3: ่ๆนะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะ
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: วัสดีครับข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงปิดเทอมก็คือข่าวเกี่ยวกับอาการติดเกมของเด็กๆครับแต่หากว่าเราติดเกมอยากจะเลิกจะต้องทำอย่างไรดีครับโอ้โหยังเล่นเกมอยู่เลยติดเกมเปล่าเนี่ย
1: ผมไม่รู้เลยครับว่าผมติดเกมหรือไม่ติดเกมเล่นแค่สนุก
0: ครับ
1: ไม่น่าจะติดเกมเลยนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูระดับการติดเกมของพิมพ์ดีกว่าว่าอยู่ที่ระดับไหนดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: การเล่นเกมไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนสามารถจะเล่นเกมได้แต่จะต้องเล่นให้พอดีและจะต้องไม่เล่นจนเกินพอดีครับ
1: ผมเล่น1ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรครับ
0: 1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับก็เล่นได้ครับ
1: แต่ถ้าผมเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงล่ะครับ
0: โอ้โหเพิ่มครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ค่อยอยากเลยนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วนะครับแล้วก็ช่วยในการเรียนรู้ก็พอเล่นได้ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอลุย3ชั่วโมงเลยนะคะ
0: โอ้โห3ชั่วโมงเลยนะครับทำการบ้านเสร็จหรือยังครับ
1: การบ้านเหรอครับเดี๋ยวทำครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่นเกมก่อนนะคะ
0: ตอนนี้อะไรก็มายับยั้งไม่อยู่แล้วครับเสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเกมควบคุมเราหมดเลยครับ
1: ผมไม่สนใจอะไรแล้วการบ้านไวรัลเพื่อนถ้าผมไม่ชนะด่านนี้ผมจะไม่นอน
0: แบบนี้ไม่เรียกว่าคนเล่นเกมนะครับเขาเรียกว่าเกมเล่นคนครับอาการน่าเป็นห่วงครับนี่คือกล่องกลับใจครับกล่องใบนี้นะครับมีเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ติดเกมมาเล่าสู่กันฟังครับโดยแบ่งเป็นการกลับใจด้วยตัวเองและการกลับใจเพราะผู้อื่นครับเรื่องแรกในกล่องกลับใจนะครับเป็นเรื่องของเด็ก

0: ิงคนหนึ่งนะครับมีผลการเรียนที่ตกต่ำครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอและเพื่อนติดเกมออนไลน์อย่างหนักครับผลการเรียนเริ่มตกต่ำจนในที่สุดนะครับเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: ที่เขาถูกให้ออกมหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อนคนที่เล่นเกมอื่นๆใช่ไหมครับ
0: จริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าพี่เขาไม่มาพบกับกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจใบนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอครับทำให้เธอค้นพบความหมายในชีวิตครับกลับมาคิดได้ว่าถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจะต้องถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนอย่างแน่นอนเธอจึงตั้งใจเรียนแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลิกเล่นเกมแล้วในท้ายที่สุดครับนี่คือความสำเร็จของเธอครับเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะว่ากล่องกลับใจใบนี้แหละครับ
1: เยี่ยมเลยครับกลับใจได้ด้วยตัวเองเย
0: ้กล่องกลับใจเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งซึ่งหนีออกจากบ้านครับคิดว่าเขาหนีเพราะอะไรครับ
1: เขาคงไปเที่ยวมั้งครับ
0: เขาไม่ได้หนีจากบ้านเพราะว่าไปเที่ยวครับแต่ว่าหนีออกจากบ้านเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านครับเขาเป็นเด็กที่เล่นเกมมากติดเกมอย่างยิ่งเล่นอย่างไม่รู้เวล่ำเวลาครับพ่อแม่ก็พร่ำบ่นจนเขาทนไม่ไหวอยากเล่นเกมแล้วก็ไม่อยากฟังเสียงบ่นของพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับน้องพิมคิดว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงครับ
1: เขาคงเล่นลำบากนะครับ
0: แน่นอนครับแต่ครอบครัวนี้โชคดีที่มีพ่อและแม่ครับค้นพบกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจนะครับทำให้ชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไปตลอดกาลครับทันทีที่เห็นลูกเล่นเกมอยู่ครับพ่อและแม่โผล่เข้าไปกอดลูกด้วยความรักครับพลังรักจากอ้อมกอดของพ่อและแม่ทำให้เด็กคนนี้คิดได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในตู้เกมแต่อยู่ในครอบครัวอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่ครับทำให้เขาค้นพบชีวิตใหม่กลับคืนสู่สังคมได้ด้วยความรักของครอบครัวครับ
1: โอ้โหเรื่องนี้พ่อแม่ช่วยลูกกลับใจ
0: สังคมของเรายังมีคนติดเกมอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ครับพี่ซุปอยากให้น้องๆทุกคนศึกษาผ่านกล่องกลับใจเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องเล่นเกมอย่างพอดีรู้จักแบ่งเวลาเพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันการติดเกมครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วานครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่แว่นทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหร
2: อเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: นมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1

องดีเอลทีวี9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าทีของคืนที่ผ่านมาภายในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์บุกกราดยิงและอาวุธมีดทำร้ายผู้คนในช่วงที่งานกำลังเลิกและพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของตำรวจสภ.ด่านขุนทดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งคนคือนายณัฐกิจให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก4คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์จึงใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายณัฐกิจในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความกังวล นะคะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็กล่าวถึงแนวทางการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนว่าณขณะนี้รัฐบาลค่ะกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้

0: ในบ้านที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรางวัลประเภทอื่นแทนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: สวนทางก
3: ับ
2: นโยบายร
3: ั
2: ฐบาล
3: สั่งให้อธิบดีกรมปกครองเลิกนโยบายนี้เป็นการให้รางวัลไม่ถือตามที
0: ่ทางด้านของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยได้พิจารณาจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าทดแทนพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปืนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าระบบส่วนกลางได้ทำการระงับการออกใบอนุญาตไว้ทั้งหมดแล้ว
4: ไม่ได้มอบนะที่ผ่านมานั้นน่ะคือลงมอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนมันต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องจำกัดจึงจะต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทน
1: มันก็คงที่มีการจัดยิงนะ
5: จัดหาไม่ก่อน
4: ไม่มีจัดหาครับในแต่ละปีเนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบตอนนี้มันอยู่ในขั้นการตรวจสอบแล้วแต่ละคนที่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนแต่ไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
5: แล้วที่รับไปก็ต้องเรียกคืนไหมคะ
4: รับไปเมื่อไหร่ฮะ
5: ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วค
4: ่
5: ะ
4: ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วคือมอบแหนบทองคำนะครับแหนบแหนบกลับไปประกาศครับยังไม่ได้มอบคืน
0: สำหรับคำสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากตำรวจถึงความกังวลในการปฏิบัติงานค่ะอธิบดีกรมการปกครองอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อจำกัดปริมาณอาวุธปืนแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6: รัฐบาลชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยจะมีการจัดระเบียบทั้งปืนเถื่อนและปืนที่มีทะเบียนโดยจะคุมเข้มทั้งการครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือว่าหยิบมาใช้ได้ตามใจประเด็นสำคัญคือรัฐบาลต้องการจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อนและต้องการควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและการตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนว่าป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธและกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือว่าการเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผล

0: ระทบความพร้อมของหน่วยงานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงสำหรับนักกีฬายิงปืนนั้นรัฐบาลรับทราบถึงข้อกังวลและจะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบและจัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะยุติการเล่นกีฬายิงปืนหรือว่าปิดโอกาสทางการกีฬา
1: ส่วนกรณีที่สังคมนะคะกำลังถกเถียงเรื่องของข้อกฎหมายเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกนะจนเสียชีวิตในการป้องกันตัวค่ะในเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านเนี่ยพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือว่าเป็นการปกป้องตัวเองค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชี้แจงอธิบายหลักกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ในทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะกำหนดหลักในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำเพื่อป้องกันนั้นพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านจะยิงได้ทุกกรณีแล้วก็ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีค่ะเอาไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ
2: ผู้บุกรุกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวอยู่แล้วแต่การป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับเจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอย่างหลักที่ผมนำมาเสนอที่เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเห็นว่าในการพิจารณาในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเองเนี่ยเห็นว่าเป็นอาจจะเห็นว่ามีดุลพินิจว่าอาจจะเห็นว่าเป็นการยังไม่เข้าข่ายป้องกันตัวจึงได้มีการฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาจึงได้มีแนวคำพิพากษาศาลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าป้องกันตัวไม่เกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้หลักว่าอย่าไปยึดเป็นหลักว่าถ้าคนเข้าบ้านยิงได้เลยแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับกฎหมายถือว่าเมื่อมีความตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วล่ะมีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาส่วนผู้ยิงเนี่ยจะอยู่ในสาธารณะป้องกันตามสิทธิ์ตามมาตรา68หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นหลักป้องกันเลยนะครับก็จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไป
1: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธค่ะการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างกันออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดแต่หากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่ว่ากระทำเกินสมควรแก่เหตุก็อาจเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือว่าความกลัวศาลอาจไม่ลงโทษก็ได้ทั้งนี้นะคะการที่ตำรวจต้องสอบสวนไม่ได้หมายความว่าตำรวจสรุปว่าผู้ป้องกันตัวนั้นเป็นคนผิดค่ะ
2: ก็อาจจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุนะครับก็อาจจะเข้ามาตรา69ก็คือมีความผิดแต่ศาลอาจจะพิจารณาลดหย่อนความโทษได้หรือถ้าเป็นกรณีที่เช่นเราตะโกนสั่งให้หยุดนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วิ่งหลังกลับวิ่งออกไปแต่เรายังยิงตามไป 2-3 นัดนี่อาจจะไปเข้าเหตุเป็นเรื่องการฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับหลุดหลักเรื่องป้องกันเกินกว่าเหตุไปด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็น2ขั้วที่ว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ในกรณีที่โจรเข้าบ้านเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่ และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเนี่ยเกิดในบ้าน

0: หรือนอกบ้านแต่พิจารณาพฤติการทั้งหมดค่ะ
1: และเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนครับโดยมีงานที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอาลัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศรินนนทบุรีที่วัดในอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษโดยมีครอบครัวญาติเพื่อนร่วมงานข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การจากไปของนายกิติพงษ์ในพิธีเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบเพลิงและพระไตรพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสมเกียรติจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ประธานสงฆ์พระสงฆ์แขกผู้มีเกียรติญาติและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนายกิติพงษ์สมรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้นำศพกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
0: มาดูความคืบหน้านะคะในคดี Forex TD นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะวันนี้ทางศาลอาญานะคะก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาที่มีจำเลยคนสำคัญอย่างนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมครอบครัวและผู้บริหารรวม24คนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศาลอาญานะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะซึ่งทางอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารพร้อมพวกรวม24คนมีนักแสดงชื่อดังอย่างพิงกี้รวมถึงมันดาแล้วก็พี่ชายตกเป็นจำเลยร่วมด้วยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการในคดีนี้ค่ะตามคำฟ้องระบุนะคะว่าในช่วงปี2558ถึง2563กลุ่มจำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Forex 3D โดยกล่าวอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพนำเงินไปลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศแทนพร้อมทั้งชักชวนให้ร่วมลงทุนคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทอีกทั้งก็ยังมีการการันตีผลตอบแทนแล้วก็รับประกันเงินต้น 100% ส่งผลให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะเป็นจำนวนมากถึง 9,842 คนรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,489 ล้านบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ได้มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนเทรดจริงตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนบรรยากาศที่บริเวณศาลอาญาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพิงกี้นักแสดงสาวพร้อมกับทนายความได้เดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งเบิกตัวมารดาแล้วก็พี่ชายของพิงกี้ตลอดจนจำเลยคนอื่นๆจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะ
1: เรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่ตชด.ภาค3สกัดรถต้องสงสัยขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายพยายามขับรถหลบหนีพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายถูกจับได้และเข้าตรวจค้นในรถก็พบยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดร้อยตชด327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งสายสืบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้รถมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนผ่านเส้นทางแม่จันเชียงแสนพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3จึงนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วร้อยตชด327วางแผนเข้าจับกลุ่มกระทั่งพบรถต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเรียกให้หยุดรถแต่ว่าคนร้ายกล ลับเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนขับไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรจนถึงพื้นที่บ้านดอยจำปีหมู่6ตำบลป่าสัตว์อำเภอเชียงแสนรถคนร้ายนั้นเสียหลักปีนเกาะกลางถนนไปต่อไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบกระ

0: ตอบสีรุ้งภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ4ล้านเม็ดจึงคุมตัวชายคนขับรถพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไปดูการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมายกันบ้างนะคะทางด่านศุลกากรเบตงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าไปตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางผ่านด่านนะคะเพื่อที่จะปรับปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนโดยนายกิติพัชวลานายด่านศุลกากรเบตงนะคะร่วมกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเข้าตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าต้องห้ามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสำแดงถูกต้องนายด่านศุลกากรเบตงระบุนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
0: ช่วงหน้าฝนนะครับมรสุมในช่วงนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยขณะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตอนนี้ระดับน้ำนะครับอยู่ในสูงที่ระดับมีการเตือนภัยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้านี้ตามข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่12เมตร25เซนติเมตรแม้จะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับเตือนภัยที่เกินเฝ้าระวังโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬนั้นขยับขึ้นร่วม5เมตรขณะที่ทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมหากฝนตกหนักรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอบุงคล้าเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสาขาออกสู่แม่น้ำโขงโดยเมื่อวานนี้นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าที่บ้านเทพชัยเทพมีชัยหมู่7ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่หมู่8บริเวณบ้านเวิ้นโดนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาดเองก็มีการจัดเตรียมกระสอบทรายเอาไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอพร้อมให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยสุด

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ค่ะ

0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถด้วยรถด้วย
2: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ฉันนี่แหละลูก

0: เลยทั้งหมดทำคำพะเลาะ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในแชมป์ปรึกษาปีที่1ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะจำได้ไหมคะอะไรคะจังหวะใช่ไหมคะเป็นการเรียนรู้เรื่องของจังหวะและเด็กได้ร้องบทกลอนจำได้ไหมคะบทกลอนอะไรเอ่ย
3: น
2: ี่
3: ของ
2: ของเธอใช่ไหมคะอันไหนลองทบทวนสิคะว่าจำได้หรือไม่พร้อมนะคะ
3: ของ
2: เธอนั่นมันฉันคืนนี่ของของที่ทำ
1: ตกไ
2: ว้ฉันนี
1: ้เก็บได้นำมาให้เธอ
2: โอ้โหเก่งมากๆเลยไปทางด้วยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเมื่อกี้คุณตั๊กยังไม่ได้ตั้งหลักเลยเด็กๆเริ่มแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าจำได้พร้อมนะคะนั่งตัวตรงขออีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกับปรบมือตามจังหวะบทกลอนด้วย3 4
1: นี่

0: นะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถปรบมือตามจังหวะได้แล้วนะคะเป็นบทกลอนง่ายๆนะคะและเนื้อหาเรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้การเป็นในเรื่องของเพลงในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะเด็กๆคะเรามาดูนะคะเพลงในชีวิตประจำวันวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะต้องบอกความสำคัญเกี่ยวกับเพลงสำคัญนั่นเองนะคะและสองค่ะปฏิบัติร้องเพลงในชีวิตประจำวันค่ะและสามค่ะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเพลงในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเพลงในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ครูแต๊กมีคำถามมาถามเด็กๆแล้วนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะได้ยินบทเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้างคะมีเพลงอะไรบ้างอ่ะเวลาเรามาโรงเรียนเรามาโรงเรียนแล้วเราจะได้ยินเพลงอะไรคะเพลงชาติไทยใช่ไหมคะมีเพลงอะไรคะเพลงมาร์ชโรงเรียนใช่ไหมคะมีเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเพลงที่เด็กๆร้องนั่นก็คือบทกลอนนั่นเองนะคะแต่เพลงที่เด็กๆเนี่ยร้องทุกวันเลยนะคะเป็นการเป็นกิจกรรมนะคะเคารพธงชาติใช่ไหมคะกิจกรรมหน้าเสาธงนั่นคือเพลงอะไรคะเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยนั่นเองนะคะที่เด็กๆได้ร้องกันในทุกๆวันนะคะในวันที่มาโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงในชีวิตประจำวันนะคะที่เด็กๆได้ยินนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะประเภทของบทเพลงเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ประเภทของบทเพลงกันก่อนนะคะว่าบทเพลงที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะประเภทของบทเพลงนะคะประเภทแรกเลยคือเพลงปลุกใจเด็กๆอ่านตามครูแต๊กค่ะเพลงปลุกใจ
1: เพลงปลุกใจ
0: เพลงปลุกใจ
1: เพลงปลุกใจ
0: เด็กๆคะต่อไปเรามาดูความหมายของเพลงปลุกใจกันนะคะเด็กๆดูนะคะว่าเพลงปลุกใจคืออะไรนะคะเพลงปลุกใจนะคะก็คือเพลงที่สร้างความคึกคักนะคะฮึกเหิมเร้าใจมีจังหวะที่หนักแน่นนะคะเข้มแข็งในสมัยอดีตนะคะมักใช้บรรเลงยามศึกสงครามนั่นเองนะคะโดยเหล่าทหารนะคะได้ฟังแล้วรู้สึกความฮึกเหิมกล้าหาญแล้วก็รักชาติและสร้างความสามัคคีให้คนในชาติด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของเพลงปลุกใจนะคะต่อไปนะคะอีกหนึ่งประเภทนะคะนั่นก็คือ เพลงสอนใจนั่นเองเด็กๆอ่านตามครูแต๊กนะคะเพลงสอนใจ
1: เพลงสอนใจ
0: เพลงสอนใจ
1: เพลงสอนใจ
0: ประเภทของบทเพลงนะคะก็จะมี2ประเภทใช่ไหมคะมีเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของเพลงสอนใจกันนะคะความหมายของเพลงสอนใจนะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องนะคะทำนองจังหวะที่สอดคล้องกับเพลงค่ะและมีเนื้อหาของเพลงนะคะที่มีคติสอนใจนะคะซึ่งจะใช้นะคะคตินี้นะคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเพลงข้ามถนนนะคะก็จะเป็นเพลงที่สอนเกี่ยวกับวิธีการข้ามถนนนะคะเป็นเพลงที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเภทของเพลงสอนใจนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบประเภทของบทเพลงนะคะมีกี่ประเภทคะ
1: สองประเภท
0: มีอะไรบ้างคะ
2: เพลงกับสอนใจ
0: มีเพลงปลุกใจและเพลง
2: สอนใจ
0: สอนใจนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันวันนี้เด็กจะต้องฝึกร้องเพลงด้วยนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเพลงไทยสอนใจเด็กนะคะเป็นเพลงนะคะที่ ครูมนตรีตาโมทนะคะท่านได้ประพันธ์ขึ้นนะคะปีพุทธศักราชนะคะ

0: 2515นะคะโดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒินะคะร่วมประพันธ์เพลงนะคะและได้เผยแพร่ในวิทยุโรงเรียนและวิทยุศึกษานั่นเองนะคะครูมนตรีตาโมทนะคะประพันธ์ทำนองคำร้องนะคะและบรรจุเพลงทั้งสิ้นทั้งหมด12เพลงนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กัน1เพลงนะคะในเรื่องของเพลงไทยสอนใจเด็กนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพลงที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันวันนี้ชื่อเพลงว่า
1: ธงชาติ
0: ชื่อเพลงว่าอะไรคะ
1: ธงชาติ
0: ชื่อเพลงว่าธงชาติไทยเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาฝึกร้องเดี๋ยวครูแต๊กจะให้เด็กๆฟังเพลงนี้ดูก่อนนะคะอยากฟังไหมคะ
1: อย
0: ากฟังนะคะถ้าอยากฟังต้องทำไงคะ
1: เง
0: ียบแล้วก็นั่งตัวตรงตรงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
2: เพลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

0: คุณแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพลงนะคะธงชาติไทยนะคะโดยมูลนิธินะคะภูมนตรีตาโมทนะคะในพระราชูปถัมภ์ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเพลงที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นเองค่ะเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรคะ
1: ธงชาติไทย
0: ธงชาติไทยนะคะเป็นความหมายของสีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินล่ะคะพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะเอาทบทวนอีกหนึ่งรอบสีแดงหมายถึงอะไรคะสีแดงหมายถึงชาตินะคะอ่ะเด็กๆนะคะพูดตามคุณแตกนะคะสีแดงหมายถึงชาติ
1: สีแดงหมายถึงชาติ
0: สีขาวล่ะคะ
1: ศา
0: สนาใช่แล้วนะคะและสีน้ำเงินล่ะคะถูกต้องนะคะพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขาพูดถึงนะคะธงชาติไทยใช่ไหมคะแล้วก็ความหมายของแต่ละสีนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะนั่นก็คือครูมนตรีตาโมท่านเป็นผู้แต่งเพลงนี้ขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูหลักของการร้องเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะฝึกร้องนะคะเด็กๆจะต้องทราบว่าหลักของการร้องเพลงคืออะไรนะคะเด็กๆอ่านตามครูแต๊กค่ะฝึกอ่านเนื้อร้อง
1: ฝึกอ่านเนื้อร้อง
0: ตามลักษณะคำประพันธ์
1: ตามลักษณะคำประพันธ์
0: ให้ถูกต้องชัดเจน
1: ให้ถูกต้องชัดเจน
0: 2ฝึกอ่านเนื้อเพลง
1: ฝึกอ่านเนื้อเพลง
0: ตามวรรคตอนของทำนอง

0: 3ฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลง
1: ฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลง
0: กลุ่มไหนไม่มีเสียงมีไหมคะไม่มีนะคะต่อไป4ฝึกร้องเพลง
1: 4ฝึกร้องเพลง
0: ให้ถูกต้อง
1: ให้ถูกต้อง
0: ตามทำนอง
1: ตามทำนอง
0: และจังหวะ
1: และจังหวะ
0: 5แสดงอารมณ์
1: 5แสดงอารมณ
0: ์และสีหน้าท่าทาง
1: และสีหน้าท่าทาง
0: ให้เหมาะสม
1: ให้เหมาะสม
0: กับเนื้อหาของเพลง
1: กับเนื้อหาของเพลง
0: อันนี้ก็คือเป็นหลักของการร้องเพลงนะคะก่อนจะร้องเพลงในเด็กจะต้องฝึกอะไรก่อนคะฝึกอ่านเนื้อร้องเพลงก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของเพลงธงชาติไทยนะคะเด็กๆคะเรามาดูเนื้อร้องเพลงกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆนั่งตรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอะไรคะฝึกอ่านก่อนนะคะอ่านเสร็จแล้วถึงจะฝึกร้องนะคะเด็กๆอ่านตามครูแต๊กค่ะเพลงธงชาติไทย
1: เพลงธงชาติไทย
0: แดงขาว
1: แดงขาว
0: น้ำเงินขาวแดง
1: น้ำเงินขาวแดง
0: สามสีนี้แจ้ง
1: สามสีนี้แจ้ง
0: ว่าธงชาติไทย
1: ว่าธงชาติไทย
0: แลเห็นชักขึ้นที่ใด
1: ชักขึ้นที่ใด
0: พวกเราภูมิใจ
1: พวกเราภูมิใจ
0: ร่วมกันวันทา
1: ร่วมกันวันทา
0: ต่อไปนะคะสีแดงนั้นหมายถึงชาติ
1: สีแดงนั้นหมายถึงชาติ
0: สีขาวสะอาด
1: สีขาวสะอาด
0: คือศาสนา
1: คือศาสนา
0: น้ำเงิน
1: น้ำเงิน
0: นั้นคือกษัตริย์ตาน
1: ั้นคือกษัตริย์ตาย
0: อดสิ่งบูชาย
1: อดสิ่งบูชา
0: แห่งเราชาวไทย
1: แห่งเราชาวไทย
0: เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านตามครูแต๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะดูนะคะมีกลุ่มไหนนั่งตัวตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแดงขาวน้ำเงิน
1: แดงขาวน้ำเงิน
0: ขาวแดง
1: ขาวแดง
0: สามสีนี้แจ้ง
1: สามสีนี้แจ้ง
0: ว่าธงชาติไทย
1: ว่าธงชาติไทย
0: แลเห็นชักขึ้นที่ใด
1: ชักขึ้นที่ใด
0: พวกเราภูมิใจ
1: พวกเราภูมิใจ
0: ร่วมกันวันทา
1: ร่วมกันวันทา
0: สีแดงนั้นหมายถึงชาติ
1: สีแดงนั้นหมายถึงชาติ
0: สีขาวสะอาด
1: สีขาวสะอาด
0: คือศาสนา
1: คือศาสนา
0: น้ำเงินนั้นคือกษัตริย์ตาน
1: ั้นคือกษัตริย์ตาย
0: อดสิ่งบูชาย
1: อดสิ่งบูชา
0: แห่งเราชาวไทย
1: แห่งเราชาวไทย
0: ทีนี้เราอ่านเนื้อร้องเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะคะชื่อเพลงว่าอะไรคะเพลงนี้
2: ธงชาติไทย
0: ชื่อเพลงว่าธงชาติไทยเดี๋ยวครูแต๊กจะร้องนำเด็กๆร้องตามไปทีละท่อนได้ไหมคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงพร้อมนะคะเด็กๆดูที่จอนะคะปลายทางด้วยนะคะครูแต๊กร้องก่อนเด็กๆร้องตามดูวรรคแรกนะคะพร้อมนะคะ

พวกเราภูมิใจร่วมกันวันทาเก่งมากอ่ะเอาแค่สองบรรทัดก่อนได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะครูแตกร้องนำเด็กๆร้องตามนะคะแดง

ได้มั้ยคะทีนี้ร้องพร้อมครูแตกเลยร้องพร้อมครูแตกเลยนะคะเด็กๆจะต้องดูเนื้อร้องไปด้วยนะคะพร้อมนะคะ3 4แดงขาวน้ำเงินค่ะ

0: ได้ไหมคะต่อนะคะต่อไปคุณครูร้องนำเด็กๆร้องตามนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บรรทัดที่3นะคะสีแดงนั่นหมายถึงชาติ
1: สีแดงนั่นหมายถึงชาติ
0: สีขาวสะอาดคือศาสนา
1: สีขาวสะอาดคือศาสนา
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: น้ำเงินนั่นคือกระสัตตา
1: น้ำเงินนั่นคือกระสัตตา
0: ย่อสิ่งบูชาแห่งเราชาวไทย
1: สิ่งบูชาแห่งเราชาวไทย
0: ย่อสิ่งบูชาแห่งเราชาวไทย
1: ย่อสิ่งบูชาแห่งเราชาวไทย
0: ได้นะคะทีนี้ร้องพร้อมครูแต๊กเลยบรรทัดที่3กับ4พร้อมนะคะ3 4สีแดงนั่นหมายถึงชาสีขาวสะอาดคือศาสนาน้ำเงินนั่นคือกษัตริย์ตาย่อสิ่งบูชาแห่งเราชาวไทยนะคะทีนี้เราจะร้องแต่แรกเลยนะคะพร้อมกัน1รอบแล้วเดี๋ยวจะให้ร้องกับเพลงนะคะนั่งตัวตรงมีกลุ่มไหนไม่ร้องมีไหมคะไม่มีเก่งทุกกลุ่มเลยนะคะพร้อม3 4แดงขาวน้ำเงินขาวแดงสามสีดีแจงว่าธงชาติไทยและเห็นชักขึ้นที่ใดพวก

0: สีขาวสะอาดคือศาสนาน้ำเงินนั่นคือกษัตริย์ตาหยอดสิ่งบูชาแห่งเราชาวไทยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องกับเพลงนะคะเด็กๆคะเพลงนี้จังหวะเขาใช้จังหวะอะไรทราบไหมคะ
1: มาร์ช
0: ถูกต้องนะคะใช้จังหวะมาร์ชนั่นเองแต่ใช้เครื่องดนตรีไทยในการบรรเลงนะคะอ่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องกับเพลงนะคะเด็กๆดูเนื้อร้องตามไปด้วยนะคะ

0: เด็กๆคะเห็นไหมคะร้องได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะแต่ว่าเพลงเนี่ยจะเร็วนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาร้องทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะนั่งตัวตรงนะคะเราจะร้องเร็วขึ้นนะคะเท่ากับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะพร้อม3 4แดงค่ะ

ึงชาสีขาวสะอาดคือศาสนาน้ำเงินนั่นคือกษัตริย์ตาหยอดสิ่งบูชาแห่งเราชาวไทยรอบหนึ่งแดงขาวน้ำเงินขาวแดงสามสีนี่แจ้งว่า

0: สีขาวสะอาดคือศาสนาน้ำเงินนั่นคือกษัตริย์ตาย่อสิ่งบูชาแห่งเราชาวไทย
1: เก่งมากจำได้ยังคะ
2: จำได้แล้ว
1: จำได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูแต๊กจะให้ทุกคนยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงธงชาติไทยพร้อมกับเคลื่อนไหวจังหวะมาร์ชเด็กๆจำจังหวะมาร์ชได้ไหมคะเราต้องย่อมยังไงคะซ้ายขวาซ้ายใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแต๊กจะเปิดเพลงไปด้วยนะคะทั้งหมดตรงเด็กๆจะต้องย่ำเท้าพร้อมกับร้องเพลงธงชาติไทยไปด้วยนะคะพร้อมค่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายร้องด้วยนะ

0: เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยอีกรอบดีไหมคะอีกรอบได้ไหมคะเด็กๆจะต้องย่ำให้ตรงจังหวะอันไหนทุกคนย่ำจังหวะมาพร้อมกัน3 4ซ้ายขวา
1: ซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวา
0: ทั้งหมดตรงขออีก1รอบนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องร้องเพลงไปด้วยนะคะฝึกร้องเพลงด้วยแล้วก็ย่ำจังหวะมาร์ชไปด้วยนะคะพร้อมนะคะขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแกว่งแขนด้วยค่ะเก่งมากพร้อม

0: ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะนั่งลงได้ค่ะนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะแล้วเด็กจำเนื้อร้องได้ยังคะ
1: ได
0: ้ไหมคะไหนใครจำได้แล้วยกมือโอ้เก่งมากๆเลยนะคะครูเต้จะให้ร้องอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได้
0: จำได้ไหมคะร้องกับเพลงอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงร้องเองนะคะรอบนี้

่าปรบมือให้ตัวเองหน่อยจำได้ยังคะจำได้แล้วในใครจำได้แล้วยกมือใครร้องได้แล้วยกมือเก่งมากเอามือลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราวันนี้นะคะกิจกรรมเพลงในชีวิตประจำวันวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะครูแตกจะให้เด็กๆฝึกร้องเพลงใช่ไหมคะเพลงธงชาติไทยที่เราได้ฝึกไปปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงทบทวนใหม่นะคะกิจกรรมวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะฝึกร้อง

0: งชาติไทยและให้นักเรียนวาดภาพระบายสีธงชาติไทยได้ไหมคะให้เด็กๆวาดธงชาติไทยนั่นเองนะคะธงชาติไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีคะ
1: 3
0: สีมีสีอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงหมายถึงอะไรคะสีแดงหมายถึงชาสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะแล้วก็ครูแต๊กฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะโดยจะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดหรือกระดาษนะคะหรือเป็นกระดาษรียูสที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำมาวาดภาพวาดภาพอะไรคะทบทวนอีกหนึ่งรอบวาดภาพอะไรคะวาดภาพธงชาติไทยของตัวเองนะคะโดยเราจะใช้เนื้อร้องเพลงเลยใช่ไหมคะจะมีทั้งหมด3สีนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: เพลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

เพลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

พลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

เพลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

พลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

พลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

พลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

พลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

เพลงธงชาติไทยครูมนตรีตราโมทประพันธ์คำร้องและประพันธ์ทำนองเพลงธงชาติไทย

0: เด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะธงชาติ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเราจะมาทบทวนเพลงกันอีกหนึ่งรอบตอนนี้ให้ทุกคนวางดินสอลงพร้อมกับปรบมือหนึ่งครั้งเอ๊ะใครยังไม่วางสองครั้งหันหน้ามาที่จอค่ะไปทางด้วยนะคะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเก่งมากนั่งตัวตรงไหนมีใครจับดินสออีกเอติ๊กตอกติ๊กตอกมีใครจับดินสออีกคะไม่มีนะคะตอนนี้เราจะมาทบทวนเพลงกันอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนยืนขึ้นอยู่กับที่อย่างตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกับย่ำเท้านะคะจังหวะมาร์ชนั่นเองนะคะทั้งหมดแถวตรงแถวตรงมีเสียงไหมคะไม่มีมีใครยังจับดินสออยู่คะมีไหมคะทั้งหมดแถวตรงครูแต๊กขอทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ

ปรบมือให้ตัวเองหน่อยนั่งที่ได้ค่ะไปทางด้วยนะคะนั่งลงได้เลยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของเพลงในชีวิตประจำวันนะคะคุณแต่ก็ยกอย่างเพลงสอนใจนะคะชื่อเพลงว่าเพลงธงชาติไทยนะคะเป็นเพลงไทยสอนใจเด็กนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปค่ะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะให้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบทางจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยล่ะครับ
1: เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
1: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนให้ไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งหงุดหงิดริบบึ้มขึ้นมาวิดบึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่ไวายเฮ้เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะเด็กๆจำได้ไหมว่ากิจกรรมของเรามีชื่อเรื่องว่าอะไรคะตอนนี้จำได้กันหรือยังคะ
1: สภาพแวดล
0: ้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนชื่อของกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปร่วมกันตอบคำถามนะคะกับคำถามชวนคิดค่ะเรามาดูที่ชื่อกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็ก
2: ๆ
0: เป็นครั้งที่8แล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมตอบคำถามชวนคิดกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะทั้งหมด5รูปภาพด้วยกันมาให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกและเพื่อที่จะไปตอบคำถามชวนคิดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะคะว่าอย่างไรบ้างคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะนั่นก็คือสภาพแวดล้อมสัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่ที่คุณนุ้ยบอกไปว่าคุณครูนุ้ยจะมีรูปภาพทั้งหมดกี่รูปภาพคะ5รูปภาพด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีรูปภาพนะคะที่ใช้ในการทำกิจกรรมในห้องเรียนก็สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะช่วยดูนะคะว่าเพื่อนๆในต้นทางนะคะตอบว่าอย่างไรบ้างและนักเรียนปลายทางนะคะแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างค่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนออกมาเลือกนะคะบัตรภาพที่คุณครูนุ้ยค่ะขอเชิญกลุ่มที่1นะคะออกมาได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ตัวแทนกลุ่มที่3 4และ5ออกมายืนเรียงหน้าห้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตัวแทนของนักเรียนนะคะจะได้รูปภาพอะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่กลุ่มที่1เลยเลือกได้เลยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้มาครบแล้วนะคะไหนโชว์ให้กับเพื่อนๆดูหน่อยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูที่กลุ่มหนึ่งก่อนนะคะกลุ่มหนึ่งได้รูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะกลุ่มหนึ่งได้รูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะ
3: อ
0: ะไรนะคะในของกลุ่มหนึ่งนะคะนักเรียนบอกว่าเป็นปลานีโมส่วนใหญ่แล้วนักเรียนบอกว่าถ้าเห็นภาพปลาชนิดนี้จะบอกเป็นปลานีโมใช่ไหมคะนีโม่นั้นนะคะจะเป็นชื่อนะคะที่ใช้ในนะคะการ์ตูนหรือภาพยนตร์นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วปลาชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าปลาการ์ตูนไหนลองพูดพร้อมกันสิครับปลาการ์ตูน
3: ปลาการ์ตูน

0: ุ่ม5ได้อะไรคะ
1: น้ำ
0: อะไรนะคะมีน้ำแล้วก็มีพืชด้วยพืชชนิดนี้คืออะไรคะนักเรียนผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งไหนพูดพร้อมกันสิคะผักบุ้ง
1: ผักบุ้ง
0: เป็นต้นผักบุ้งนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะส่งเพื่อนนะคะกลับไปที่กลุ่มของตนเองแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปภาพที่นักเรียนได้นะคะว่าบริเวณที่สัตว์หรือพืชที่นักเรียนได้นั้นนะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับไปที่กลุ่มแล้วพูดคุยกันได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะเตรียมตัวออกมานำเสนอคำตอบด้วยตอนนี้กลับไปที่โต๊ะของตนเองได้เลยค่ะไปพูดคุยกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรจากรูปภาพที่นักเรียนเลือกไว้นะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของนักเรียนในการพูดคุยกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ตัวแทนกลุ่มนะคะจะออกมานำเสนอนะคะว่ารูปภาพที่นักเรียนได้ไปนั้นนะคะสภาพแวดล้อมนั้นที่นักเรียนสังเกตเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชหรือไม่อย่างไรนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะที่นักเรียนสังเกตได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่1กันเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะคะตัวแทนกลุ่มที่1นะคะได้รูปภาพอะไรคะนักเรียน
1: ปลาดินโมค่ะ
0: ปลานีโมคุณครูนุ้ยได้บอกต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเรียกนะคะปลาชนิดนี้ว่าอะไรนะคะปลาการ์ตูนเพราะว่านีโมนั้นเป็นชื่อเรียกนะคะที่อยู่ในภาพยนตร์นะคะส่วนนะคะปลาชนิดนี้จริงๆแล้วคือเป็นปลาการ์ตูนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าปลาชนิดนี้นะคะบริเวณที่เขาอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมอย่างไรคะ
1: เพราะว่าจะได้ปกป้องปลาได
0: ้อะไรนะคะ
1: เพราะว่าจะได้ปกป้องปลา
0: จะได้ปกป้องปลาได้อะไรในภาพนี้ที่จะสามารถปกป้องปลาตัวนี้ได้เป็นเส้นๆตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนรู้จักไหมคะว่าคืออะไร
1: ปากการัง
0: อะไรนะคะ
1: ปากการัง
0: ปากการังนักเรียนหันหน้าไปหาบอกเพื่อนๆดังๆนะคะเป็นปากการังนั่นเองซึ่งปากการังนี้จะช่วยนะคะเป็นที่ปกป้องให้กับปลาชนิดนี้ปลอดภัยหรือเราเรียกว่าอะไรนะคะเป็นสภาพแวดล้อมอย่างไรคะนั่นก็คือที่หลบภัยนะคะกลุ่มของนักเรียนแสดงความคิดเห็นหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะคะปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยขอพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะในรูปภาพนี้นะคะบริเวณที่ปลาการ์ตูนนะคะอาศัยอยู่นั้นเหมาะสมนะคะเพราะว่าปลาการ์ตูนนะคะจะชอบอาศัยอยู่ในแนวปะการังนะคะหรือว่าดอกไม้ทะเลต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาชนิดนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นที่หลบภัยให้กับปลาชนิดนี้ด้วยและที่สำคัญบริเวณนี้มีที่อยู่และมีอะไรด้วยคะมีที่หลบภัยนะคะมีนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็มีน้ำถูกต้องค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะเพราะว่าน้ำก็เป็นนะคะที่อยู่อาศัยของปลาด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ออกมาได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยค่ะกลุ่มที่2ได้รูปภาพอะไรคะบอกกับเพื่อนๆนะคะได้เลยค่ะ
2: ต้นแตงกวาค่ะ
0: ได้เป็นต้นแตงกวานะคะและบริเวณนี้นะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะกับการดำรงชีวิตของต้นแตงกวาไหมคะ
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: มีนะคะหรือว่าเหมาะสมอย่างไรคะเพราะว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้าง
2: มีดินค่ะ
0: มีดินนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: มีน้ำค่ะ
0: มีน้ำในภาพนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปน้ำเลยน้ำน่าจะอยู่ตรงไหนนะ
2: ตรงรากค่ะ
0: ตรงรากใช่ไหมคะเพราะว่ารากของพืชทำหน้าที่อะไรคะรากของพืชทำหน้าที่อะไรคะ
2: ดูดน้ำ
0: ดูดน้ำนะคะน้ำในที่นี้ก็อาจจะอยู่ในดินนะคะเพื่อให้พืชนำไปใช้ทำอะไรคะพืชใช้น้ำไปทำอะไรคะเด็กๆไหนลองเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยตอบได้นะคะใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้เจริญเติบโตนะคะกลุ่มของนักเรียนแสดงความคิดเห็นหมดหรือยังคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม2อีกครั้งหนึ่งนะคะในรูปภาพนี้นะคะเป็นต้นแตงกวาซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของต้นแตงกวานะคะเพราะว่ามีดินที่เป็นที่อยู่อาศัยมีน้ำที่อยู่ในดินนะคะเพื่อให้พืชนำไปใช้ในการนะคะเลี้ยงนะคะแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้และให้เจริญเติบโตเพราะว่าเราสังเกตจากอะไรคะ ทำไมถึงทราบว่าต้นแตงกวามีการเจริญเติบโตเพราะว่านักเรียนสังเกตที่รูปภาพทราบได้อย่างไรว่าต้นแตงกวามีการเจริญเติบโต
3: เพราะว่าม
0: ีส่วนไหนงอกออกมาคะนักเรียนมีการนะคะมีดอกแล้วก็มีผลนะคะออกดอกออกผลทำให้เราทราบว่าต้นแตงกวานี้มีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะขอเชิญกลุ่ม3ค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะกลุ่ม3นะคะน้องกล้วยฟูได้รูปภาพอะไรคะ
4: ลิง
0: อะไรนะคะ
4: ลิง
0: ได้รูปนะคะได้รูปลิงนะคะไหนกลุ่มของนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพนี้ว่าอย่างไรคะบอกให้คุณครูหนุ่ยฟังหน่อยค่ะบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับลิงไหมคะ
4: เหมาะสมค่ะ
0: เหมาะสมอย่างไรมีอะไรบ้างคะ
4: มีอาหาร
0: มีอาหารดูจากรูปภาพลิงกำลังทำอะไรอยู
3: ่
0: กำลังกินอาหารหรืออาจจะกินกล้วยอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าบริเวณนี้มีอาหารมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าในภาพนี้นอกจากจะมีอาหารให้กับลิงแล้วนักเรียนคิดว่ามีสภาพแวดล้อมอย่างอื่นอีกหรือไม่คะที่เหมาะสมกับลิงมีไหมคะสังเกตดีๆลิงกำลังทำอะไรอยู่คะนอกจากกินอาหารนอกจากกินอาหารลิงกำลังทำอะไรด้วยดูหลังใช่แล้วมีอะไรนะคะมีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะเพราะว่าลิงตัวนี้ก็ทำไมคะกำลังเลี้ยงลูกน้อยอยู่แสดงว่าบริเวณนั้นน่าจะต้องมีบริเวณที่สามารถให้นะคะลิงนะคะเลี้ยงลูกอ่อนได้หรือว่ามีที่เลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองและบริเวณนี้ถ้าลิงยังมีชีวิตอยู่ได้แสดงว่ามีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับลิงด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยต่อไปค่ะขอกลุ่ม4ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม4หน่อยค่ะกลุ่ม4น้องเติร์ดน้องเติร์ดได้รูปอะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะก้าวเข้ามาหนูก้าวน้องเติร์ดได้รูปอะไรครับบอกเพื่อนๆ
5: ห
0: น
5: ่
0: อย
5: ค่ะ
0: ได้รูปนกและบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมอย่างไรคะ
5: ที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนในภาพนี้อะไรเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนของนกคะ
5: รัง
0: มีรังที่เป็นเลี้ยงลูกอ่อนเพราะว่าตอนนี้มีลูกน้อยอยู่ในรังนะคะต่อไปค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอะไรบ้างบอกได้เลยค่ะ
5: อาหาร
0: อะไรนะคะ
5: อาหาร
0: มีอาหารเพราะว่าในภาพนี้แม่นกกำลังทำอะไรอยู
3: ่ให้อาหาร
0: ให้อะไรนะคะน้องเติร์ด
5: ให้อาหาร
0: ให้อาหารกับลูกนกแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารด้วยไหมคะ
5: มี
0: มีอาหารมีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม4ครั้งหนึ่งนะคะในภาพนี้

0: อย่างที่น้องเติร์ดบอกนะคะจะมีรังนะคะเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนและนอกจากนี้นะคะรังนี้นะคะก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงเป็นที่หลบภัยให้กับลูกนกและแม่นกได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยบริเวณนี้มีอาหารแน่นอนนะคะเพราะว่าแม่นกกำลังนะคะป้อนอาหารให้กับลูกนกนั่นเองนะคะแสดงว่าบริเวณนี้สมนะคะต่อการดำรงชีวิตของนกค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มที่5นะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะกลุ่ม5นะคะนักเรียนบอกเพื่อนหน่อยค่ะว่ากลุ่ม5ได้รูปอะไรคะได้รูปอะไรคะต้นอะไรนะคะนักเรียน
1: ต้นผักบุ้ง
0: ต้นผักบุ้งนะคะและในภาพนี้นะคะบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมเหมาะสมอย่างไรคะ
1: เพราะว่ามีน้ำ
0: มีน้ำนะคะเอ๊ะและน้ำสำคัญอย่างไรกับผักบุ้ง
1: เพราะว่าต้นไม้ต้องการน้ำ
0: ต้นไม้ต้องการน้ำเพื่อนำไปใช้ทำอะไรคะพืชนำน้ำไปทำอะไรช่วยให้พืชเป็นอย่างไรคะ
1: เจริญเติบโต
0: เจริญเติบโตนะคะแล้วก็สามารถทำให้พืชนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะหมดหรือยังคะนักเรียนหมดแล้วนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม5นะคะค่ะนักเรียนคะเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกนะคะในบริเวณนี้นะคะมีน้ำนะคะที่เป็นนะคะให้พืชนั้นสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและใช้ในการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผักบุ้งด้วยนะคะและในน้ำบริเวณนี้นะคะก็ยังมีดินที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับผักบุ้งด้วยดังนั้นบริเวณนี้จึงเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะและนักเรียนทุกคนนะคะสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้แล้วใช่ไหมคะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าในวันนี้นักเรียนจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้นะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมด้วยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะจากการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะเดี๋ยวมาดูรูปภาพนี้กันบริเวณนี้นะคะจะมีอาหารนะคะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชจะมีอาหารให้กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะคะก็จะมีอาหารหรือมีพืชที่เป็นอาหารให้กับหมูป่านะคะแล้วก็ภาพนี้นะคะก็จะมีน้ำให้พืชใช้ในการดำรงชีวิตนะคะและมีดินที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับพืชชนิดต่างๆด้วยค่ะต่อไปค่ะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชก็จะต้องมีที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของอะไรคะของปลานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณนี้นะคะนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีแนวปะการังที่สามารถเป็นที่หลบภัยให้กับปลาได้ด้วยและในภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นสุนัขจิ้งจอกบริเวณนี้นะคะก็จะมีโพรงดินที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับสุนัขจิ้งจอกนะคะทำให้สัตว์นะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และนอกจากนี้แล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นที่หลบภัยให้กับสัตว์ได้ด้วยนะคะไปค่ะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชก็จะมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยอ่านบอกคุณครูนุ้ยหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรมีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรังที่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนให้กับนกและนอกจากนี้ก็

็ยังเป็นที่หลบภัยได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะมาดูภาพนี้กันภาพนี้นะคะก็เป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะของสัตว์ชนิดไหนคะค่ะคาปิบาร่าคาปิบาร่านะคะก็จะอาศัยอยู่ในป่าที่มีลักษณะชื้นนะคะซึ่งก็จะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะบริเวณที่เหมาะสมจะต้องมีที่หลบภัยให้กับสัตว์ต่างๆด้วยนะคะอย่างที่ครูนุ้ยบอกนะคะนอกจากนะคะแนวปะการังหรือน้ำนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะคะก็ยังเป็นที่หลบภัยให้กับปลาที่อยู่ในน้ำด้วยและภาพนี้นะคะรากของพืชสามารถเป็นที่หลบภัยให้กับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำนะคะบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชก็จะมีน้ำเพราะว่าพืชบางชนิดจะต้องอาศัยอยู่ในไหนในน้ำและใช้น้ำในการดำรงชีวิตนะคะและก็นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาชนิดต่างๆและสัตว์ชนิดอื่นๆที่อาศัยอยู่ในน้ำและสัตว์บางชนิดก็จะต้องใช้น้ำนะคะกินด้วยเพราะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยใช่ไหมคะกินเพื่อการดำรงชีวิตด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ความรู้เหล่านี้นะคะมาตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานที่8วันนี้เราจะใช้ใบงานนะคะในหน้า31ถึงหน้า32ค่ะตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาตอนนี้นักเรียนเก็บก่อนนะคะต่อไปค่ะทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า31ถึงหน้า32นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยรบกวนให้คุณครูนะคะชวนนักเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องอีกครั้งนะคะ2ให้คุณครูนะคะเขียนเฉลยคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานถ้าหากนักเรียนเขียนไม่ทันนักเรียนสามารถดูคำตอบไว้บนกระดานได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเปิดนะคะแบบฝึกหัดหรือใบงานของนักเรียนนะคะไปที่หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่คะ31นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันก่อนอื่นเลยให้นักเรียนทุกคนอ่านคำถามก่อนอ่านคำถามในไหนนักเรียนสามารถดูในใบงานของนักเรียนหรืออ่านตามคุณครูนุ้ยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้อ่านไปพร้อมๆกันทั้งหมดนั่งตัวตรงไหนนิ้วชี้อยู่ไหนดินสออยู่ไหนไหนตรวจสอบหน่อยไหนขอนิ้วชี้หน่อยนิ้วชี้นักเรียนจะอ่านบนจอกับคุณครูนุ้ยหรืออ่านในใบงานก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพูดไปพร้อมๆกันเลยกลุ่ม3กลุ่ม3ไม่ระบายสีนะคะดูพร้อมๆกันเลยค่ะข้อ1ไม่มีเสียงช่วยครูนุ้ยอ่านหน่อยค่ะอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งค่ะข้อ1ชนิดของสัตว์และพืชที่พบในแต่ละบริเวณเหมือนหรือแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบริเวณสวนกับบริเวณบึงเราจะพบสัตว์และพืชชนิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันเช่นบัวเราจะพบที่ไหนในบึงใช่ไหมคะแต่ถ้าในสวนเราจะเจออะไรคะต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะแต่ละคนบันทึกด้วยตนเองค่ะโดยการเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องว่างนะคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันนักเรียนทำได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนเขียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2

0: นิ้วชี้อยู่ไหนถ้าหากใครไม่ได้ดูตามที่ครูนุ้ยชี้ของตนเองแล้วอ่านได้เลยนะคะมาอ่านพร้อมๆกันค่ะข้อ2สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
1: ก
0: ับการดำรงชีวิต
1: ของส
0: ั
1: ตว์และพืช
0: เป็นอย่างไรเจ้ากระรอกน้อยบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะของนักเรียนจะมีหน้าตาไม่เหมือนกับของครูนุ้ยนะของนักเรียนจะเป็นยังไงคะเป็นคำนะคะแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมให้ใช่ไหมนักเรียนมาดูตามคุณครูนุ้ยเลยนะคะมาดูที่นะคะบรรทัดแรกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์มีอะไรบ้างคะชี้ของตนเองแล้วอ่านเลย1 2 3มีอาหารต่อไปค่ะ
1: ม
0: ีที่อยู่อาศัย
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีที่หลบภัยแล้วก็อื่นๆนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์นะคะมีอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะให้เวลานักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกต้องนะคะโดยเขียนลงหน้าคำนะคะที่เกี่ยวข้องหรือนะคะคำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะต่อไปค่ะมาฝั่งนี้บ้างนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชมีคำให้เลือกเหมือนกันแต่ให้นักเรียนเลือกนะคะสิ่งที่เหมาะสมกับพืชหรือเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชค่ะนักเรียนทำด้านนี้ได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเขียนเครื่องหมายถูกต้องได้เลยค่ะด้านของพืชนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยขอเดินดูแต่ละกลุ่มก่อนฝั่งของพืชทำด้วยนะคะพืชด้านของพืชด้วยค่ะด้านของพืชยังไม่ได้ทำนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะเราทำฝั่งด้านของพืชด้วยนะคะฝั่งแรกจะเป็นสัตว์ใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของพืชนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องได้เลยค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชมีอะไรบ้างเลือกได้เลยอีกฝั่งหนึ่งนะคะเจอไม่เอ่ยเจอนะคะค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางเขียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูข้อที่3กันมาดูข้อที่3ไหนใครทำงานเรียบร้อยแล้วคะยกมือหน่อยนักเรียนเอามือลงได้ค่ะต่อไปต้นทางและปลายทางเรามาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3อ่านพร้อมๆกัน1 2 3
1: ข้อที
0: ่
1: 3
0: จากกิจกรรมนี
1: ้
0: สรุปได้ว่าอย่างไรมีคำมาให้นักเรียนเลือกกี่คำ3คำคำแรกอ่านว่าอะไรคะคำแรกอ่านว่าสภาพแวดล้อมไหนอ่านอีกครั้งหนึ่ง
1: สภาพแวดล
0: ้
1: อม
0: ขอพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3
1: สภาพแวดล
0: ้
1: อม
0: คำนี้ล่ะคะอ่านว่าพร้อมๆกันค่ะพืชต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะสัตว์นะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสัตว
1: ์
0: มีให้เลือก3คำให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาฟังก่อนว่าประโยคขาดข้อความอะไรไปบ้างหรือขาดคำอะไรไปนักเรียนดูตำแหน่งแรกชี้นิ้วชี้อยู่ไหนชี้ตรงนี้ก่อนชี้ทุกคนเลย

0: คำแรกที่จะเติมลงไปคือช่องนี้นะคะอ่ะพูดพร้อมๆกันจุดจุดจุด
1: จุดจุดจ
0: ุ
1: ด
0: และ
1: จ
0: ุดจุดจุด
1: จุดจุด
0: จะอาศัยอยู
1: ่
0: ในบริเวณที่มีจุดจุด
1: จ
0: ุ
1: ด
0: เหมาะสม
1: ต
0: ่
1: อการดำรงช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: มีคำมาให้3คำเลือกไปเติมแล้วเขียนให้เป็นประโยคที่ถูกต้องให้นักเรียนเขียนด้วยตัวเองก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางเขียนด้วยตนเองค่ะนักเรียนดูดีๆนะนักเรียนจะเติมคำว่าอะไรบ้างเปิดหน้าต่อไปค่ะนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเปิดหน้าต่อไปแล้วลองฟังอีกครั้งหนึ่งเราจะเติมอะไรก่อนดีนะจุดจุดจุดและจุดจุดจุดจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีที่มีอะไรนะคะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเขียนให้ถูกต้องนะคะเลือกคำสามคำนี้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องลงมือเลยค่ะ

0: ค่ะในข้อที่3นักเรียนทำเรียบร้อยหรือยังคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันครูนุ้ยจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1ชนิดของสัตว์และพืชที่พบในแต่ละบริเวณเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันในใครถูกต้องบ้างคะยกมือหน่อยหลายคนเลยนะคะมือลงค่ะค่ะนักเรียนคะแต่ว่าบางบริเวณเราก็อาจจะพบพืชและสัตว์บางชนิดนะคะที่เหมือนกันได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะพบแตกต่างกันต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2พร้อมที่จะช่วยครูนุ้ยเฉลยหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนเลือกเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องหน้าคำไหนบ้างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์มีอะไรบ้างคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์มีอะไรบ้างหนึ่งมีอาหารให้นักเรียนตอบเรียงก่อนเรียงตามใบงานเลยมีอะไรคะมีที่อยู่อาศัย
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีที่หลบภัยมีใครกับอื่นๆบ้างไหมคะมีไหมลูกไม่มีนักเรียนปลายทางอาจจะมีอื่นๆใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับที่เราเลี้ยงลูกกระรอกน้อยตามจินตนาการให้มีขอนไม้ใช่ไหมคะอื่นๆในที่นี้ก็อาจจะมีขอนไม้เอาไว้ให้สำหรับสัตว์บางชนิดได้ปีนป่ายนะคะต่อไปสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชเด็กๆ เลือกอะไรบ้างไหนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยมีอะไรบ้างคะด้านนี้ยังไม่ได้ตอบเลยตอบก่อนมีอะไรคะมีอาหาร
1: ม
0: ีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีน้ำไหนใครเลือกเพียง3ข้อมีไหมคะมีนะคะในส่วนของพืชนะคะก็จะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีน้ำมี3อย่างก็สามารถทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไปค่ะเรามาเฉลยข้อที่3กันเด็กๆตอบกันว่าอย่างไรบ้างคะไหนขอตัวแทนหน่อยมีใครอยากบอกคุณครูนุ้ยบ้างกลุ่ม4ไหนกลุ่ม4ขอตัวแทน1คนน้องต่างๆน้องต่างๆยืนอ่านตรงนั้นได้เลยน้องต่างๆตอบว่าอย่างไรบ้างคะคำแรกที่นักเรียนเติมลงไปนักเรียนใช้คำว่าอะไรคะ
2: คำว่าพืช
0: ตังตังใช้คำว่าพืชแล้วช่องที่2นะคะช่องที่2ตังตังเขียนว่าอะไรคะเขียนคำว่าเพื่อนในกลุ่มบอกได้นะช่วยเพื่อนหน่อยคำแรกเขียนคำว่าพืชใช่ไหมช่องที่2ตังตังเขียนคำว่าอะไรคะเขียนคำว่าสัตว์นะคะและช่องที่3ตังตังเขียนคำว่าอะไรคะลูกคำว่าอะไรนะคะสภาพแวดล้อมกลุ่ม4นะคะจะเขียนคำแรกว่าพืชและสัตว์จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไหนใครตอบเหมือนตังๆบ้างยกมือหน่อยโหหลายคนเลยมาดูเฉลยกันค่ะเฉลยของครูนุ้ยนะคะเหมือนกับของตังๆเลยพืชและสัตว์จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพ

0: พร้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอ่ะเด็กๆเด็กๆบางคนอาจจะเขียนสลับกันเช่นใช้สัตว์ขึ้นก่อนได้ไหมคะค่ะเขียนคำว่าสัตว์ขึ้นก่อนก็ได้และคำว่าพืชสลับกันได้นะคะคำว่าพืชและสัตว์สลับกันได้แต่ในบรรทัดล่างจะต้องเป็นคำว่าสภาพแวดล้อมไหนนักเรียนลองอ่านประโยคนี้ให้ครูนุ้ยฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันอ่ะ1 2 3พืชและสัตว์อ่ะให้คุณนุ้ยอ่านก่อนแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะพร้อมกันนะคะพืชและสัตว์จะอาศัยอยู่
1: ในบริเวณที
0: ่
1: ม
0: ีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตขออีกครั้งหนึ่งเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตมีใครที่เขียนไม่ถูกต้องมีไหมคะไม่มีถ้าหากมีให้นักเรียนกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะติดนะคะเล่มใบงานแล้วก็เก็บใส่ในใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพร้อมยังกลุ่มหนึ่งพร้อมแล้วกลุ่มสองกลุ่มสามมีเสียงตอบรับด้วยกลุ่ม4กลุ่ม5นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะอ่ะไหนลองยิ้มให้กันก่อนไหนลองยิ้มสิยิ้มค่ะยิ้มพร้อมที่จะไปสรุปกันแล้วนะคะไหนนักเรียนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชจะมีอะไรบ้างคะมีที่อยู่อาศัยมีอะไรอีกมีอาหารมีน้ำ
2: ม
0: ีที่เลี้ยงลูกอ่อนและมีที่หลบภัยเดี๋ยวพ่อครูนุ้ยเปิดคำมาให้นักเรียนช่วยกันอ่านนะอ่านได้ไหมคะอ่านได้ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีดังนี้มีอะไรคะ
2: ม
0: ีอ
2: าหาร
0: มีอาหาร
2: ม
0: ีที่อยู่อาศัย
2: มีน้ำ
0: มีที่หลบภัยและ
2: ม
0: ีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งครั้งถัดไปจะเป็นกิจกรรมในครั้งที่9แล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบงานที่9แบบฝึกหัดเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้าที่เท่าไหร่34 35และ36กี่หน้าคะ3หน้าด้วยกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะคะเก่งมากค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เซฟตี้คิสปอนหมวกกันน็อก
1: โอ้อันนั้นละ
0: โอ้ยโอ้ยใจขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: จะไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
2: จะหมดเลยไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
3: อะไรแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้ว
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนี่รู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วไปใหญ่ๆ
2: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
4: นี่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
1: นี่บายไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
2: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
5: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
2: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
2: หืมไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
2: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่เนี่ยเราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
5: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นใต้คางปุ๊บ
2: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งกลมศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: ่นปึ๊กเลยเนี่ยปึ๊กเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทก

0: ื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
1: แม่ค่ะ
0: จ๋า
1: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ
1: ่
0: ะไปได้แล้วค่ะ
2: มาให้ถูกใจนะโอ้โห

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์นะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ
0: ทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซลในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบัน

Grand Hotel Nasiongnan ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่า Forgantonคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

0: ลูเซิร์นเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซิร์นเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซิร์นที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: นี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซิร์นด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการณ์และที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นอีกด้านหนึ่งลูเซิร์นได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเช้าวันนี้เรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซิร์นชื่นชมบรรยากาศสองฟากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซิร์นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย์

0: นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,867 ฟุต
1: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
0: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูงแต่ก็มีความสะดวกสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านาน
1: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสอร์ทขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินนะจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดีไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆ3หลังและยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
0: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2กิโลเมตรครึ่งเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
1: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขาบรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
0: ลิฟต์ฮัมมัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440

0: โฮเทนเบอร์ฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโฮเทนนี้ใกล้กันกับบุษราตคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทนนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองส่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเข่นทวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเรอไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่ปลูกด้วยศิลาและปูศิลา
1: ชื่อของกลุ่มเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า
1: มณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นตอนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
2: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลย
0: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนตอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ส่วนอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานระดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมิลเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่โรงแรมเบอร์นาฮอฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งล้วนมีไมตรีอันดีต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพปรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
1: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profound why because you see the mobility of the people has very much increased in the last decades.We have about 130,000 Swiss tourists who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16, 17,000 Thai who go every year to Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss.Who are resident in Thailand.
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
2: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: นะชา
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหม
2: ไป
0: ดูเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
3: โอ้ใช่
0: ใช่เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
1: เอองั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
1: โอ้โอ้ชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วย
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่ะสวัสดีค่ะ
6: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค
6: ่
0: ะ
6: ผิงหยาง
7: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
0: น้ำแข็ง
7: โ
4: อ้นัชชาว่าอย่างไรคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
4: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
4: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
4: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักเบื้องหญ้าแฝกไหมคะ
1: รู้จัก
4: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
1: ช่วยพัง
4: ราก
0: มันยาวด้วยครับแล้วก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นดาน
4: ใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการพังทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
4: นะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัฒน์พัฒน์นี่เป็นร้านที่ของคนที่ใช้พัฒนานะคะร้านพัฒน์พัฒน์เป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะร้านพระราชทานใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เหมือนเลขเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะพัฒน์พัฒน์เนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อพัฒน์พัฒน์ถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยพัฒน์พัฒน์ก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านก็มีความเป็นดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิคะผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
0: ปิ่นโต
4: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
0: จะว่าไปร้านพัดพัดเนี่ยคะมีกี่สาขาหรอคะ
4: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8คาสิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการไทยพัฒนาประชาเกษมเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จัง
0: พี่น้องครับผมอยากรู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัฒน์เนี่ยครับจะขยายสาขาอีกนะครับ
4: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องในต้องแล้วแต่ราชบัณฑิตของประเทศด้วยเพื่อที่จะให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
0: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องการจักสานเนี่ยครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
4: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำหญ้าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะนัชชาจะไหวมาเยอะมาก
0: ผมอยากทำแล้ว
4: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะ
0: ครับ
4: ไป

0: ูดีๆดิเนี่ยป่าอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเห็นป่าเห็นป่าเนี่ยบอกแล้วพามาเนี่ยไม่โกหกแน่ๆและที่พามาที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม
1: เจ๋งเจ๋งงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหม
0: ไปกันเลย
1: ตอนนี้เรามาถูกที่หรือเปล่าอ่ะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอ่ะคนที่เขาทำจากสารน่ะใช่คนที่นัดเอาไว้อ่ะยังไม่เห็นโทรเลยใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
0: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าครับเราดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
2: ค่ะค่ะค่ะเอาเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยางไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
0: พี่ยางค่ะ
4: น้ำแข็ง
3: นัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะและยังไงเราไปดูสวนป่าของจักรพันนะคะ
1: ครับครับ
3: ไปเชิญค่ะ
1: ไป
3: เ
1: ย้เย้
3: เดินทางลำบากไหมความดันพี่ลุงสูง
1: แค่สองชั่วโมงเย็น
3: พี่เหร
1: อพี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงเหรอคร
3: ับ โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะนัชชาว่าอะไรคะ
1: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
3: โอ้ยแต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
1: พี่ลูกค
3: ่ะ
1: แล้วพอมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
3: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักไหมมะค่าแต้กันไหมคะ
5: อะไรอะครับมะค่าแต
3: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
0: เย้
3: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
3: ค่ะนี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงใครเห็นไหมคะ
5: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
3: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีเนี่ยมาบูรณาการกัน
1: แล้วเม็ดแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
3: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
1: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกครับ
3: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรค่ะเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าปลาสามอย่าง
1: ได้ประโยชน์4อย่าง
3: ถูกต้องค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยมั้ยคะ
3: ได้ค่ะเร็วค่ะนี่ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
6: ติ๊กติ๊กครับ ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
3: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
7: เยอะครับ
3: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวป้าจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันค่ะวันนี้เราถึงแปลงสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
7: ครับครับ
3: มาค่ะ
7: ไ
3: ปเดินตามพี่ลงมาทางนี้อันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขามนะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
1: พี่ลุงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
3: ก็เพราะพันธุ์นี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะและความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วจึงใช้พันธุ์แฝกลุ่มและพันธุ์สงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิต

0: เดี๋ยวนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเกี๊ยวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: มาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะ

0: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: พี่ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นย่าแฝดเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
1: ค่ะมะขามแต่
0: ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
2: นั่นคือไข่นกกระทาครับ
0: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพาราจะเก็บไว้ให้นะชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
3: หญ้าแฝก
0: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะอันนี้เราส่งร้านพัดๆนะคะค่ะร้านพัดนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันไหมยังคะ
4: อยากค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
4: นี่
0: ค่ะ
5: เย
0: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
6: พี่ลุงคะเราขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะ
0: ขั้นตอนขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
7: อยากค่ะ
8: หญ้าแฝกให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำขั้นตอนต่อไปกัน
9: พี่ลุงครับ
0: ครับ
9: แล้วการจักสารตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสารที่อื่นอย่างไรครับ
0: ก็หนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
6: พี่ลุงค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้หญ้าแฝกในการมาทำ
0: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว
8: เห็นไงล่ะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กๆสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
0: พอเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนกับเราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
6: ทำไมมันสวยจังเลย
10: แล้วผมอยากรู้ครับว่าใช้เวลาในการทำจักสานนะครับเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
0: ับ พอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืออันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันชนะไปนี่นะคะเดี๋ยวพี่ลุงจะขึ้นลายเป็นโตให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอนจับนี้นะคะมองไปจับเป็นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองซิ
8: โอ้โหตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
0: ค่ะอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วยากกันไหมคะเนี่ย
4: ไม่ยากค่ะ
0: แล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
4: เย
0: ้ไปค่ะ
4: เย้เราด้วยเราด้วย
8: หลังจากที่เราได้ทำการจักสานหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้
6: แต่ขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
0: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่แล้วก็จะใช้เลยประมาณนิดนึงอ่า
3: เมตรหนึ่ง
0: แจกเลยคนละ1เมตรนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรูมันมีปนกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้
10: แล้วก็ใส่เข้าไปแบบน
0: ี้
10: หรือเปล่าคร
0: ับ ค่ะพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะเราก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ

0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบครับ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะในเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณ
2: ค่ะ
0: ยินดีค่ะ
3: วันนี้ผมมาที่สวนป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกเนี่ยมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
4: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆเพื่อที่จะได้มีความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
5: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
6: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างเลยครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
7: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็นสองสามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะเราก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะแม้เด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้ว

0: แล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมอู้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงเกรงอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณมากนะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนหัวใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบหนึ่งอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่

0: กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
1: ค
0: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
1: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
0: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกัง

0: กลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
1: ม
0: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบ panic attack ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
1: 6เดือน
0: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
1: ้
0: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
1: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: อย่างนี้สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆนึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
0: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยนึงที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไป
1: ผมก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวทอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนตี้โซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนตี้โซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่าแอนตี้โซเชียลเพอร์ซันนอลิตี้ดิสออเดอร์นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบแอนตี้โซเชียลหรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับ agoraphobia เนี่ยเป็นโรคของ

0: ความวิตกกังวลในอีกรูปแบบนึงคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่า agora เนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็ phobia คือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่า agoraphobia เนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attack หรือมีความกังอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของ agoraphobia ซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ค่ะก็คล้ายๆกับว่าเราบางจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรก

0: แม่ไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆ คนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอาบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับคือเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนพูดง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับเราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: สบายใจได
1: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับ

0: ว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวนึงนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า มันแปลกหรือเปล่า มันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างนี้นะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไป

ไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าต้องทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไปโดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียม

บอลอนคือเฮ็ดเจียมบอลอนนี่ทําให้มันกัวเหนียวทําให้น้อยบ่ให้แตกแคลเซียมบอลอนน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเฮาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูที่ลวกนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่ผลจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมติไม่ร่อยน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมติมี100หน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียม100มันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

าต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไป3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างไหมครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาจนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเนื้อเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับก็ใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอายุของตัวเขาก็บริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่

อดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: ำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้อครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ันมันจะสีงามเลยผมกินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวทั้งเดียว
0: ที่ปูไม่ดี
2: ใช้ที่แบบไหนมันไม่เอาไปดู
3: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับของดี

0: การปลูกพืชนะก้มกาดนะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าจริงๆเขาเห็นเนี่ยมันแหน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิ้นกีนี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกเลยขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิ้นกีพันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาว่ามันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินยศพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

มคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่น

ดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราคงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่หลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตตันท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปรีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดนะครับ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์

อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปและที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปมีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มกันส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอป

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแห้งนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแกร่งสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทําเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวทซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวทตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใส่บางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณพระสเวทก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่ง

ว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแต่พอเย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คืออะคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนแคลาเรนเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคน

0: ทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไผ่กังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสด็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอทรงเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์นั่นเองครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: นเลิกไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปจะใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือ

วันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาลูบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: เราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแค่ปัดชามไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อย

0: เลยครับ
1: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
2: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
1: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
2: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะเนี่ยสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
0: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
0: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะ บางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วย

0: นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันฟัดมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
1: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เก็บได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าที่แต่หัวละพาเลยหน้าน้ำก็มาลดน้ำขึ้นไปอีกประหยัดมันก็เสร็จเรียบร้อยเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: ผักเนี่ยอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศสารหรือเกษตรสาร
2: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์

0: ร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะเอออยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
2: ่ๆอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยเอ๊ะอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
3: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะเอออยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอพาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้น เพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
7: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
3: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามาร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปูประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลยเหร
1: อทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณ
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไป
1: โอ
0: เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านเอาลุงเอาแต่ฟืน
2: ฐานก็ต้องซื้อ
0: นี่ฟืนมันประหยัด

0: ทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลยเหร
1: อทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไป
1: โ
0: อเป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: ฟืนมันประหยัด

0: ในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนชาวอินเดียผู้ถือศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่25สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัดรวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ทโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนณสมาคมฮินดูสมาร์ทเมื่อพุทธศักราช2512เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสำเร็จนี่ก็มวลธาตุต่างๆนานาที่นำมาจากประเทศอินเดียสี่สังเวชนียสถานน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นำมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตาให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันก็เสด็จดำเนินมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์หลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชครูมาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวัดเทพมนเทียนแห่งนี
2: ้ฮินดูในเมืองไทยนะฮะเวลานี้มี 2-3 แสงที่ follow our religion
3: ค่ะ
2: มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดู
4: คือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะเบาะแว้งเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว้างใครที่จะนับถือพระแม่หรือนับถือพระพิฆเนศหรือจะนับถือพระนารายณ์หรือจะนับถือองค์อื่นๆมันก็พระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี่มีสูงมากผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ได้ความต้อนรับอย่างดี
5: คือทางสมาคมฮินดูจะทำงานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสำคัญสำคัญเนี่ยครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผม
6: ที่เราโชคดีนี่เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะนอกจากท่านเป็นพุทธมหากษัตริย์แล้วท่านยังเป็นองค์เอกอาสาร่วมทางปกครองนะฮะท่านดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆศาสนาและปกป้องศาสนาด้วยในระดับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้หาไม่ได้ครับนอกจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกระทำแบบนี
2: ้ We really are fortunate to be living in this country. I am born here. I always say I am a Thai. Born in by in

0: Indian parents, you know, because this country has given me everything. We live here, who born here is our country. So we really thank our kings who have taken care all this time. My father, even our parents had a lot of respect for the monarchy of Thailand.
1: ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามาดานนำม้าพันธุ์ดีเข้ามาจำหน่ายและต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายม้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาบเร่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตน์ในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันและค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานครต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุรุสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัติให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวรรณะและภาษา
2: ท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปัญจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาค้าม้าราชการ

0: ความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกภิกขภัยที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้งขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมากพวกเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามคำสอนขององค์พระศาสดาให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายามดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะลงความสันติสุขจะลงความเป็นธรรมในบ้านเมืองรู้จักรับใช้คนอื่นแล้วอันไหนที่พอจะทำได้อยู่ในวิสัยที่ทำได้เราจะไม่ถอยเลยครับทุกวันซิกต้องสวดอย่างน้อยสวดมนต์3เวลาก็ต้องอธิษฐาน3เวลาในคำสวดอธิษฐานที่มีทุกวันนี้นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคำขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุกให้กับมนุษย์ให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลครับ
1: ผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสัก3ขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวานะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อแผ่นดินไทยนี่มากมายครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไปและพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำตามที่ปฐมบรมราชโองการของพระองค์ทุกอย่างเป็นพุทธมามกะแล้วก็ดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านมีความดีมากมายจริงๆครับยิ่งวันผมรักพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผม
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่มีพระมหากรุณาต่อทุกศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในการผสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
4: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะนั้น

ทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนสาเพียง8พระชนสาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิสระสุนทรพระพุทธเลิศล่าณภาลัย

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระเลิกเลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุขของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิม

่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งปรางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาตฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศล้วนมีนิวาสสถานในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาศว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสกสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

พระปรีชาญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา 30 พรรษารวมทั้งสิ้น 11 ครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่สองรบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดยาศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวายโดยเฉพาะศึกตีเมืองทวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้ชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไป

ขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปี่ยมไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายส่งตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการรักษาชาติแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองที่ปากน้ำเจ้าพระยาแต่ทรงเริ่มต้นสร้างไว้เพียงฟากตะวันตกก็สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนินการต่อทั้งฟากตะวันตกและฟากตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลงไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรงมียุ้งฉางตึกดินสัตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันรามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิสงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่าย

จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกที่ปากน้ำอีกเมืองหนึ่งพระราชทานนามว่าเมืองสมุทรปราการมีป้อมปราการทั้งสองฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลในการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็นสองชั้นสมุทรปราการชั้นหนึ่งและนครเขื่อนขันหรือพระประแดงอีกชั้นหนึ่งนับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึงสองชั้นเช่นนี้นับเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่แล้วโดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภูมิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันธสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึกเก้าทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงยกฐานะเจ้ากาวิระเจ้าเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทำนุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูลณนครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาดไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรณ์ของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังกอกทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมู่คุ้มข้าพระบรมธาตุข้าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิรเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประสิทธิไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทประสิทธิไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยส
ศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิตติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา

เวลา14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติ

กรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊คสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจะแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊คสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจินหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับพ็อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movement ท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊คสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊คสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา16:45 น.ณฮอลล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการ

0: แสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทบมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade of Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวัณวรีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง ถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานไว้อย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำไว้อย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proud ที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษา
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ามาละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลมาละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมาเผยแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทดอนตวนและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัสอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัสเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัสโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบอเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา

อาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการปลูกไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหมองสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอแหนมเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเศียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสารโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสารโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ
า4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาราโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัท Best World Enterprise จำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัท Sunflower Togaji Food International จำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดพยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดสองหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัท Material Automation ไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดพยุรวงศาวาสวัดสมรัตวิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสตประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจินตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออลโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโนนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพะราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปข
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววันวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะ

รพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ

0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
1: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะ
0: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส
3: ภาคประชาสังคมนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก่อนเกิดบางกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่

0: ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสลบท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสลบท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมใสเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกัมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยวว่าเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะรอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลง ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

ค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องทีมไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็

จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: ไป
1: เก้าขอบคุณนะครับบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันดีครับงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ

0: เดโรโมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้นแบบ
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
2: ใช่ๆแ
0: ล้วมานี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนแล้ว
2: 2เดือนค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: มี674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับค่ะ และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อยสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกกับแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะถ้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: แอดราคาได้มากขึ้น
0: เพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินจะซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
6: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เอาไปเลย
8: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
9: ่สวัสดีครับพัดครับ
8: คุณพัดใช่ไหมครับ
9: ครับผม
8: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
8: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
8: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
8: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
8: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
8: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
8: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
8: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
8: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
8: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
8: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
8: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
9: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
8: หมายถึง
9: เป็นยี่ปัวเลย
8: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้ก็เป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
8: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วฮะ
1: เข้ามาถึงปุ๊บคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: ปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
3: ถูกต้อง
2: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
3: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้เนี้ยค้างอยู
2: ่
3: 2เดือนทำไงฮะไอ้เนี้ยลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
2: ้ครับ
3: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
2: ครับ
3: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
2: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
3: ขายใคร
2: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
3: ถูกต้อง
2: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
4: ก็เพิ่มขึ้นนะ
2: เยอะขนาดไหน
4: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
2: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
4: ใช่ใช่
2: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
4: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
2: ครับ
4: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
2: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
4: ่
2: แบบ
4: ของ
2: แล้วไม่กี่บาท
4: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
2: ครับ
4: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
2: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันอยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและไดอารี่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชอาคารซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่จำนวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2560และมีพระราชดำรัสที่เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวสิริราชความว่าช่วยโครงการสิริราชที่ดำเนินการอยู่หวังว่าจะช่วยได้บ้างและก็ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางสิริราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสัมพันธ์พระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางสีราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษา

0: ที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
1: โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ให้บริการประชาชนในอำเภอหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหินยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆรวม27แห่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 2,100 ล้านบาทโรงพยาบาลหัวหินก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลหัวหินจะนำเงินพระราชทานนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามที่ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังไว้แล้ว
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว
1: ้เงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นแต่เงินนี้ซึ่งมาจากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวาระต่างๆเงินพระราชทานจึงเป็นดั่งสายใยน้ำใจจากคนไทยสู่คนไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาราษฎรของพระองค์

รักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชนะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสหพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่17กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซิองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

0: ลูเซนเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซนที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: น ี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซนด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการและที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซนอีกด้านหนึ่งลูเซนได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซนเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซนชื่นชมบรรยากาศสองฝากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาขึ้นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำ

0: แล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
1: ลิฟฮามัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360 องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

0: วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซิร์นเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440
1: โฮเทลเบอร์นฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโฮเทลนี้ใกล้กันกับบุษราสคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทลนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มอดโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมือง

0: ่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเข่นทวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำ
1: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่ปลูกด้วยศิลาและปูศิลา
0: ชื่อของกรุงเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า
1: มณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นตอนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
2: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลย
0: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนตอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภา

0: ได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้นส่วน7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมุนเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายทินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปร.และอักษรพระปรมาภิไธยพปร.จารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี้
1: Nowadays, I would say that the ties are even more profound. Why? Because you see the mobility of the people has very much increased in the last decades. We have about 130,000 Swiss tourists who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16, 17,000 Thai who go every year to Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss who are resident in Thailand.
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
2: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: วรรณชา
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหม
2: มา
0: ไปดูกันเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
2: โอ้ใช่
3: ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
1: งั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
1: โอ้โอ้ชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี
4: ่สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่ะสวัสดีค่ะ
5: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค่ะ
5: ผิงหยาง
6: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
0: น้ำแข็ง
1: โ
0: อ้นัชชา
5: ว่ายังไงคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
5: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
5: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
5: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักต้นหญ้าแฝกไหมคะ
1: รู้จัก
5: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
0: ช่วย
1: ฟัง
0: รากมันยาวด้วยครับแล้วก
5: ็
0: สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นด่าง
5: อ่าใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการพังทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
5: ค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดพัดนี่เป็นร้านที่ของคุณที่ใช้พัฒนานะคะตราพัดพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะตราพระราชทานใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนเลขเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะพัดพัดเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีอย่างกรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อพัดพัดถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยพัดพัดก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเขามีความเป็นดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิคะผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆ เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
0: ปิ่นโต
5: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
0: จะว่าไปร้านพัดพัดเนี่ยค่ะมีกี่สาขาหรอคะ
5: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8พาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สา

0: ขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการไทยพัฒนาประชาเกษตรเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: พี่นกครับผมอยากรู้อะครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพับพับเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกนะครับ
0: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่ราชสิทธิ์ของทุกประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
1: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องการจักสานเนี่ยครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
0: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำย่าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำย่าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะนัชชาจะไหวมาเยอะมาก
1: ผมอยากทำแล้ว
0: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะครับไปเลยค่ะโอเค

0: ที่พามาที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม
1: เจ๋งเจ๋งงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหม
0: ไปกัน
2: พิงยังพิงยัง
0: ต
2: อนนี้เรามาถูกที่หรือเปล่าอ่ะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอ่ะคนที่เขาทำจากสารน่ะ
3: ใช่
2: คนที่นัดเอาไว้อ่ะยังไม่เห็นโทรเลย
3: ใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
0: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าครับเราดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
4: ค่ะค่ะค่ะเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยพี่ยังไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
0: อ
2: ๋
0: อใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
0: พี่หยางค่ะ
6: น้ำแข็งค
5: ่
6: ะ
5: นัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะที่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วยังไงเราไปดูสวนป่าคลองตะเกากันนะคะ
6: ครับครับ
5: ไปค่ะเชิญค่ะ
6: ไป
5: เ
6: ย้เย้
5: เดินทางลำบากไหมความดันที่ร่างสูง
6: แค่สองชั่วโมง
5: เ
6: อง
5: พี่ฮัลโหล
6: พี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงหรอคร
5: ับโอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยนัชชาว่าอะไรคะ
3: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
5: โอ้ยแต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
6: พี่ลูกค
5: ่
6: ะแล้วพอมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
5: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
7: คืออะไรอะครับมะค่าแต
5: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
7: เย้
5: ไปค่ะนะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงใช่เห็นไหมคะ
7: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
5: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการกัน
6: แล้วแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
5: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
6: เม็ดแบบนี้ใช
5: ่
6: ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกคะ
5: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรค่ะเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าป่าสามอย่าง
6: ได้ประโยชน์สี่อย่าง
5: ถูกต้องค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
5: ได้ค่ะเร็วค่ะนี่ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
8: ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
3: เก็บให้สามัน
5: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
9: เยอะครับ
5: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวป้าจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์ก้าหญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดแฝกกันนะคะ
9: ครับครับ
5: มาค่ะไปเดินตามพี่ลงมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขา3นะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
10: พี่ลงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
5: ก็เพราะพันธุ์นี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วถึงใช้พันธุ์แฝกรุ่มและพันธุ์สงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภ

0: ียนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเกลียวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกัน
2: แล้ว
0: ค่ะเมื่อได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะเราก็จะไปทำแฝกกันครับ

0: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวิภูอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: พี่ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นย่าแฝกเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
3: ค่ะมะขามแต
1: ่ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
4: มันคือไข่นกกระทาครับ
1: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพาราโอ้เราจะเก็บไว้ให้นะชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
5: หญ้าแฝก
1: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะอันนี้เราส่งร้านพัดนะคะค่ะร้านพัดนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันมั้ยยังคะ
6: อยากครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
6: นี
7: ่ค่ะ
8: เย
1: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบย่าแฝกกันค่ะ
9: พี่ลุงคะเราขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ขั้นตอนขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
10: อยากค่ะ
0: ย่าแฝกให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำขั้นตอนต่อไปกัน
11: พี่ลุงครับ
1: ครับ
11: แล้วการจักสารตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสารที่อื่นอย่างไรครับ
1: ข้อหนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
9: พี่ลุงคะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ย่าแฝกในการมาทำ
1: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว
0: ไงล่ะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กๆสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
1: ค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนกับเราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
9: ม
1: ัน
9: สวยจังเลย
12: แล้วผมอยากรู้ครับว่า
9: ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
1: ับ พอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืออันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันชนะนี่ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ลุงจะขึ้นลายเป็นโตให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอดจากนี้นะคะมาลองไปสอดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองสิ
0: โอ้โหตั้ง
2: จกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
1: เราก็ทำเสร็จแล้วยากกันไหมคะเนี่ย
5: ไม่ยากค
1: ่ะแล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
5: ฮะ
7: เย้
1: ไปค่ะ
7: เย้เราด้วยเราด้วย
2: หลังจากที่เราได้ทำการจัดสรรหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้นะคะ
8: แต่ขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
1: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่ก็จะใช้ในประมาณเมตรหนึ่ง
8: เมตรหนึ่ง
1: แจกเลยคนละ1เมตรนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรูมันมีปนกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้นะคะ
8: แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ครับพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะเราก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ

0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบครับ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะและเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
2: วันนี้ผมมาที่สวนลูกป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้คุณได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
3: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
5: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างเลยครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
6: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอา

ีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รับได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: ค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะมีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมอู้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามอะไรพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคริคริขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับมีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะ

0: การปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
1: ค
0: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
1: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
0: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
1: ม
0: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบ panic attack ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6 เดือนใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
1: ้
0: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
1: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยอะว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: อย่างนี้สาเหตุล่ะคะทำไมคนคนนึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
0: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยนึงที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัตินี่จะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่น ใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้าง

0: างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนไทโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนไทโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคนึงที่ชื่อว่า Antisocial Personality Disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ Antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
0: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
1: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
0: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียแปลว่ากลัว
0: แล้วต่างกันไงคะเนี่ย
1: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
0: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
1: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
0: จะหนีออกมาอย่างไร
1: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
0: ต่อหน้าคน
1: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
0: ยิ่งกังวล
1: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
1: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
1: ค่ะก็คล้ายๆกับว่าเราบางจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
0: ้
1: อะไรเ
0: งี้
1: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้

0: อาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะคร ับ
0: เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันนะครับ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยฮะหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมุติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: หรือจากแรกอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่ อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่น

0: พอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: คนละเรื่องกัน
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได้
0: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่สุด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมางานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่สมมตินึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างนี้นะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าค คนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการจะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็เพิ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบ่เข้ากับท่วนเพิ่นแน่ท่วนว่าต้องท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่บูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่บูไปเฮ็ดก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็นไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยได้ดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลย

0: ปลูกชมพูประมาณหาไรครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะเพราะว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
1: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเขาเลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้โคนต้นก็ได้ครับ

0: ุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไหมแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่อยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมลอยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายพอเป็นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําคือกัน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่ฮู้ครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างมาครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่พอนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยเด็กใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาไม่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนและใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีแต่ท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาข้าวยอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการจะเริ่มเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่องลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

25บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

การปลูกพืชนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่ขันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อ

0: มีเนื้อบ่นี่แหละครับควบกาบ่แม่นสิกาว่ากาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิด
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี2558 The Joint Commission International หรือ JCI องค์กรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน JCI 43แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวท่ามกลางโรงพยาบาลเอกชนและสถาบันการแพทย์ชั้นนำ

0: พยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่ได้ระดมทุนทรัพย์จากคนไทยทั้งประเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2520โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองการปกครองในเวลานั้นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารตำรวจในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายก็เป็นเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกือบทุกแห่งที่เริ่มต้นจากสถานีอนามัยเล็กๆมีเพียง10เตียงแล้วขยายการรักษาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอก่อนยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระผู้ให้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยแท้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งอีกทั้งทรงรับเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งเพื่อทรงทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพโดยมีพระราชประสงค์ให้เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ
1: คือท่านทำงานจริงจังมากนะฮะจริงจังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดตลอดเวลาพระองค์ท่านทรงเห็นความจำเป็นของราษฎรที่จะต้องเดินทางไกลเข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อจะรับการรักษาหรือราษฎรไม่มีความสบายใจที่มีบ้านอยู่รอบๆโรงพยาบาลยุพราชเพราะว่าศักยภาพไม่พอทรงเข้าใจข้าพเจ้าในเรื่องนี้นะฮะก็อยากจะให้โรงพยาบาลยุพราชมีคุณภาพ
0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้สนองพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพในทุกด้านทั้งการบริการการบริหารและด้านวิชาการไม่เพียงเพราะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ซึ่งทำให้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกผ่าตัดกระดูกสันหลังและโดยเฉพาะการผ่าตัดนิ้วด้วยกล้องวิดิทัศน์จนมีผู้กล่าวว่าทุกวันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นมากกว่าโรงพยาบาลชุมชนตลอด40ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพโดยยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชความว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

ผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราคงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้ารับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตตันท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปรีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทนึงก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็ที่เสียแต้มกันส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปมีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปเนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปมาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากมากเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแห้งนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวทซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวทตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณพระสเวทก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้คนหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วเย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวทไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอินดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านอันขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อ

ก้าวทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสด็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็หยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอทรงเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์นั่นเอง
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งและก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: นเลิกไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่าง

ที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอสพระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมนึงที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างตนเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาหรือบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปูประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลย
1: เหรอทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไปโอ้เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านอ๋อลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: นี่ซื้อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
1: ก็เอาอยู่
0: หยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
2: ใส่น้ำครับ
0: พอยังครับพอยังคร
2: ับเหลือไว้หน่อยก็ได้เนี่ย
0: เหลือไว้หน่อยโอเค
2: เดี๋ยวข้าวครับ
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อน
1: ได้แล้วจ้ะ
0: อ่านี่ซาวเรียบร้อยแล้ว
1: อ่า
0: เหมือนล้างทำความสะอาดนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอ๋ออันนี้คุณพ่อนี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
2: ข้าวสารธรรมดานี่ครับ
0: ข้าวไม่ข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห
1: ้ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต่อข้าวแข็ง
1: ๆถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของข้าวยังไงอันเนี้ย
2: ของกินเล่นครับแ
0: จ็คกินเล่น
2: กินอิ่มเหมือนข้าว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
1: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานหวานเค็มเค็มมันมัน
0: ก็คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
1: ้จริงจัง
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไร่เงี้ยก็พกไปกินแทนข้าวประมาณนั้น
1: ใช่ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเนาะมันพกมันเก็บไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
1: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตากไหม
2: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเลยหรอ
2: เดี๋ยวตากใน
1: ปาดในกระทะเลยค่ะปาดในกระทะแล้วเดี๋ยวเราดงเราต้องดงค่ะเราต้องดง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได
2: ้เป็นชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึงโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็หมั่นคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงได้เลยผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
1: ้ได้ค่ะแต่ค
0: ือมาบ้านวังว่า
1: ต้องจองเราเท่านั้นนะ
0: ต้องจอง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับ
1: คือ
0: มาครอบคร
1: ั
0: วนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อเขาขูดลงไปแล้วปาดใหม่
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
1: ค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยออกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไม่แน่
1: ใช่ค่ะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกโม่นะคะเวลาหมุนกระทะมันจะได้เคลื่อนง่ายขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านนู
1: ้
0: น
1: ทีเดียวค่ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
2: มีพวกมีเผื่อนมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแขก
0: ก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำให้กินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
2: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอุ้ย
1: อันนี้
0: ใช่เลยข้าวตัง
1: จะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่ข้าวตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม้ๆเกรียมๆหน่อยนี่จะหอมอร่อยใช่ม
1: ั้ยใช่ค่ะ
0: อันนี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
1: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสตีก็เหมือนกินแบบสุก 80% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ประมาณอย่างนั้นแปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
1: แต่เดี๋ยวเราต้อง ยาน้ำปรุงก่อน
0: น้ำปรุงข้าวตาลอันนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาล
0: น้ำตาล
1: น้ำปลา
0: น้ำปลา
1: แล้วก็น้ำมันพืช
0: เอาไปเคี่ยวรวมกันเลย
1: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
0: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค่ะ
0: โอ้แล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวเหนียวข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่าง
1: เงี้ย
0: น่าจะทางน่าจะเข้มข้นน่าด
1: ู
0: เลยหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลยอ่ะ
1: ปิดสักคร
0: ู่นึงครับ
1: เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
0: ใครมาที่ต้องแซะ
1: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
0: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไหนพ่อผมขอลอง
1: ให้เชฟ
0: ผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
0: ส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี่ถือว่าฝีมือดี
1: ฝีมือค่ะ
0: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
1: โอเค
0: วับนี
1: ่
0: เฮ้ย
1: โอเค
0: อย่างนี้ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
1: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได
0: ้เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมโอเคภาชนะที่ใส่อันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะ
0: มันช
1: ื่อใบอะไ
0: รนะ
1: แต่เราเรียกว่าใบเล็บคุดลังกา
0: แล้วก็เอามาใส่อาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เจ๋งอันนี้คือบอกแล้วว่าลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะที่กลุ่มเราลดโลกร้อนเราใช้ใบมงใบไม้ตามธรรมชาติ
0: คือมาที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกเลย
1: ใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
0: แปลกมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนข้าวตังที่เรารู้จักแต่อันนี้มันแบบกรอบนอกหนึบในมันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลินเป็นของว่างจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดอย่างอื่นนอกจากข้าวตังผมว่าอร่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: มันไปแล้วกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะมันเพลินมากเลยอ่ะไม่รู้อธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
1: อย่าเพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
0: อะไรครับผม
1: เขาเรียกว่ากะรัง
0: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
1: ไม่บอกด้วย
0: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
1: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
0: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาไปเก็บวัตถุดิบอย่างกระบอกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับกระบอกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหาบมาขายเป็นพวง
1: ๆ
0: ก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
1: ร้อยกว่าปีค่ะ
0: ต้นกระบอกร้อยกว่าปีต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: ใช่
0: เอานี่ไงเขาพูดถึงกระลางด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่แต่ละปีจะมีการเก็บลูกกระบอกอ๋อกระลางที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนด์ไทย
1: แล้วอ๋อแอลมอนด์เมืองไทย
0: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงล่ะสูงขนาดนี้ล่ะพี
1: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบอกที่เขาร่วงลงมา
0: ก็หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าอ่ะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงเราก็แล้วเอาเนื้อไปใช้ได้เหรออ
1: ันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ถ้าเราควรจะเก็บอันไหนเราควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
1: เก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
0: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
1: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
0: ้มีนาเมษาพฤษเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
1: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
0: อ๋อคือถ้าเราเก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เสีย
1: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค
0: ่ะอันนี้ก็คือมันอาจจะล่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เก็บ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
1: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
0: ห้ามกินดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
1: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
0: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะรางก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช่
0: นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะรางของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะรางกันเลยดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: เอายัง
1: จังต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
0: อีกอย่างนึงเหรอกะรางมันใส่อะไรอีกอ่ะ
1: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก
3: ะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
1: ใช้ใบค่ะ
3: ใบขนุนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะใบขนุน
3: ใบขนุนกินได้เหรอ
1: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราเอาไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
3: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางเนี้ยค่ะทางเนี้ยค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลาง
3: ๆใบนี
1: ้โอเค
3: เด็ดได้เลยไหม
1: เด็ดได้เลยค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ
1: ใช่ค่ะ
3: โหแสดงว่าคนที่คิดกลางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเน
1: า
3: ะเขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะ
1: ไม่ต้อง
3: ใช้เป็นใบขนุน
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส่
1: ใบเล็บพุทธลังกา
3: ใบเล็บพุทธลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
1: ไม่ใช่ค่ะเรา
3: ลดโลกร้อนลดขยะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: จริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
1: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนำ
3: แล้วปกติใบขนุนนี่กินไหม
1: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
3: กินไม่ได้
1: เ
3: ลยยังไม่เคย
1: ม
3: ัน
1: มียางเยอะ
3: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
1: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
3: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
3: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่เจอของเปรี้ยวของเปรี้ยวไม่ได
1: ้
3: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นหน่อยแต่ไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
1: ้
3: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันใครตาหยีก่อนแพ้กูแบบนี่โอ้โหหนูเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
3: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าอุ้ยหนูเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่า
0: แต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบอกให้เราได้ดูกันครับ
3: ทำไมต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากระพี้ออก
3: กระพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
3: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค
3: ่
1: ะ
3: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีใช่ค่ะ
3: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียวมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
3: ี้น่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
3: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี้มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอะฮะ
3: อันนี้กินได้ไหมแม
4: ่กินได้แต่มันก็ไม่เคยดี
1: จะฝาดฝาด
4: มันฝาด
3: อ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วแม่ก็ถ้าเอาออกนี้แกะไม่ได้แกะออกไหม
4: นานนี้มันก็นานมันแกะลำบากเหมือนขั้วแกะง่าย
3: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
4: ใช
3: ่อ่ะงั้นแม่โชว์นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว
3: ้ไม่ใช่ที่ตกใจไม่ใช่นิ้วประคอง
1: อ
3: ัน
1: นี้ค่ะคือโดนหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
3: ตกใจเล็บแม่นี่แหละทองตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับเอาละคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกลางที่เราจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
4: ทาทำแยมทาขนมปังได
3: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
3: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
3: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพวกโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลามีแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
3: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะ
0: หลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับ
3: เอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม
1: ่ยังกินไม่ได้ค่ะ
3: เอาทำไมอ่ะมันสุกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
3: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค่ะ
3: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
3: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
3: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: ภาษาบ้านเราเขาเรียกคำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
3: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับเราไม่ล้างบ้างครับ
1: มันเป็นยางค่ะ
3: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
1: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
3: ต้องทำกระบอกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
3: อ๋อนี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
3: ขอ ขออนุญาตถอดแมสสักนิดต้องชิมก่อนจะบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมเฮ้ยกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันๆเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเนื้อเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อย
1: ใช่
3: แต่ถ้าคั่วทั้งเปลือกอะมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะไม่มีวัตถุดิบ
1: เ
3: ราไปทำกะลากันดีกว่าโอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ไปเก็บเม็ดกระบกนะไปเก็บใบขนุนโอ้นี่เขามาทำสวยมาก
1: กล้วย
3: สังเกตเป็นกล้วยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
1: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
3: โอเค
1: และอันนี้เม็ดกระบกเราคั่วมา
3: แล้ว
1: รางไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อน
3: ๆอ๋อตอนนี้ยังร้อนอยู
1: ่
3: อ๋อถ้าไม่ร้อนทำไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
3: โอเคเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
3: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
1: ใช่ค่ะ

0: โอเคใส่น้ำตาลนะคะ
1: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
0: นิดนึง
1: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
0: จ้าเกลือ
1: แล้วก็เกลืออาหารขึ้นชื่อประจำถิ่นม
0: ี
1: เครื่องปรุงแค่นี้
0: ใช่ค่ะ
1: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อั้มแล้ว
0: ไม่อั้มไม่อั้มมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเคโอเค
1: โอ้เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องอยากให้มันหายร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวพี
0: ่เป็นเนื้อแล้ว
1: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี้อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำมันมันออกมาเหรอครับพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะคือเขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ากินได้แล้ว
0: อันนี้ค่ะคือคลุกข้าวกินได้เลย
1: นิ่มๆแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะ
0: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวม
1: ัน
0: เป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ว่าประมาณ1เดือน
1: แล้วปกติเขากินคู่กับอะไรครับแบบนี้
0: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
1: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลยถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
1: งั้นเวลาปกติเวลาทั่วไปจะกินก็คือเอามาทำยังไงอะ
0: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะเราไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
1: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีนึงนั่นแหละ
0: แต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆมันเหมือนการอุ่นรสชาติออกไงคะ
1: โอ้รสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุ๊บๆๆอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมๆมันๆอุ๊ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
0: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆ
1: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติเขากินคู่กับอะไรไหมครับ
0: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงเห็นไหม
0: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
1: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอ่ะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระลางมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
0: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
1: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
0: น้ำมันมะก
1: อกแค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
0: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
1: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
0: เคยมีค่ะ
1: ชาวต่างชาติบอกว่า
0: โอ้ very good
1: oh very good โอ้แค่นี้เลยฝรั่งไทยญี่ปุ่นกินแล้วร้องว่า
0: โอ้ my god
1: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนทั่วไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
1: เมื่อกี้พี่ปูเติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: จากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานๆเค็มๆ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วางว่าเลยกระบอกเนี่ยผมกล้าพนันเลยว่าหอมกว่าเนยถั่ว
0: จ้ะ
1: หอมกว่าจริงๆผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำร่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกระลางนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
0: นี
1: ่แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอากระบอกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบอกนั่นเองครับไอเดียนี้มาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่าไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผม

0: น่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับ
1: ครับผม
0: พักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเรื่องของไก่ผัดทุริสงในสไตล์ของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆกับขิงเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือวัตถุดิบหลักเลยที่ขาดไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างละ1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะฉะนั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้นะครับผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: นไง
1: สวย
0: เคยปกติเคยเอากระบอกมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้บ้าง
1: ไหมไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับกะลางด้วยนะเห็นไหม
1: มันไม่อยากกินอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันสวยมาก
0: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบอกเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอ่ะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบอกแล้วมันกรุบกรุบกุ้งนุ่มๆกับกระบอกกรอบๆมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งกินกับกะลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวแล้วเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเลี่ยนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเหล่าอะไร
1: ใช่ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแล้วรสชาติดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้เห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนาะ
1: ใช่
0: ชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่เขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้ง

นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: ไปไปไป
1: เก้าเก้าเก้าขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันดีครับงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแชมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องเลยนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะ

0: ลดใช้แพ็กเกจจริง
1: อืมค่ะอืมอันนี้คือเหตุผลหลักเลย
0: ค่ะ
1: วันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
0: 2ชิ้นค่ะ
1: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
1: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
1: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค่ะ
1: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ใช่
1: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
1: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
1: โ
2: อ้ค่ะ
1: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
1: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
1: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
2: ค่ะได้611
1: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: น
2: ้
1: ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าฮื้อหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตเออทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: มี674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลา

อาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันนึงจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับพี่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยไหนนะครับพี
4: ่ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรชื่ออะไรครับ
4: ปัทครับ
0: พี่ปัททีมนะฮะพี่ปัททีมใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
5: ู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขา

0: ที่คนจะมาซื้อได้เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
1: ้
0: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
0: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
1: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ

0: หารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลย
0: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
2: ่สวัสดีครับพัทครับ
0: คุณพัทใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
2: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
2: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
2: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
3: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
3: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
3: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
2: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
2: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินฮะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
2: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
2: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
2: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
3: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2: อันดับแรกจริงๆแล้วอะเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
2: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
2: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเขาอย่างสมมติเขาเห็นลังไอเนี้ยค้างอยู
0: ่
1: สองเดือนทำไงฮะไอเนี้ยลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า

0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
1: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
1: อืม
2: ใช่ค่ะ
1: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านที่ขายนะ
1: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
1: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
1: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับก็ใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: ี2560จังหวัดสกลนครต้องประสบกับพิบัติภัยรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัสที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำหลายแห่งชำรุดเสียหายจากปริมาณน้ำที่มากจนล้นคันดินส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาผางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำหมดคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเรียกเห็นน้ำท่วมนานอ่ะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้วคิดอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้ว
0: ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและทรงเป็นห่วงถึงความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำจนทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้อีกในวันข้างหน้า
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆห้วยแหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกทั้งรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประสบนิกรของพระองค์
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็น

0: จุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
1: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยพูดตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
2: ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองสกลนครอย่างยั่งยืนด้วยพิกัดที่ตั้งของจังหวัดสกลนครอยู่ในแนวพาดผ่านของพายุที่พัดมาจากทะเลจีนใต้จึงทำให้มีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยอยู่เสมอประกอบกับแหล่งรับน้ำจากลำห้วยหลายสายของจังหวัดสกลนครมีเพียงทะเลสาบหนองหานเท่านั้นขณะที่ช่องทางระบายน้ำออกจากหนองหานมีอยู่เพียงทางเดียวคือลำน้ำก่ำ
3: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าหัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
2: ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะปกป้องพระสงฆ์นิกรจากพิบัติภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการคลองลัดและประตูระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครจึงได้รับการสานต่อเพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างสมบูรณ์

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งทางพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจนผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมีและมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้น

0: ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางประจำปีและทรงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปี
2: ตั้งแต่รัชกาลที่9จนรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับได้ทรงเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของรัชกาลที่9ด้วยก็คือในช่วงที่เรามีกิจกรรมการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราจัดขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่15แล้วครั้งที่15ก็คือ15ปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จมาที่นี่นะครับ
3: เคยได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะตอนเป็นข้าราชการนะพระองค์จะแปรพระฐานที่นี่นานนะคะอย่างน้อยก็3เดือน4เดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่10ปัจจุบันนะคะท่านจะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านครองอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะคะท่านก็จะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะนี่ท่านก็จะเสด็จแยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่นนะคะพระองค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านน่ะขึ้นบนบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้ล่ะชาวบ้านบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างงี้แต่พระองค์ท่านก็พาทานมาที่แถวยะรังนะคะพระองค์เสด็จแล้วก็แล้วก็ที่นี่ที่อย่างที่นี่ในการเรื่องด้านการอุปถัมภ์ทางด้านศาสนานะพระองค์น่ะทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่สมัยเป็นอิสริยยศพระโอรสาธิราชเลยนะคะโดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอรีก็คือการทดสอบอ่านคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำศาสนาอย่างเช่นด้วยอิหม่ามผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่ท่านก็ทรงอุปถัมภ์มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิสริยยศอะไรที่นี่ท่านต้องมาท่านจะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะว่าท่านก็ทรงถามถึงความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก็เพราะก็ได้นำเรียนพระองค์ท่านว่าปัจจุบันในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้เมื่อสมัยพระเป็นพระบรมโอรสาธิราชนี่เราก็ได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ได้สร้างผลต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโครงการนึงที่เราสร้างความสำเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกุแบศิลานะคะที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์นะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนนะคะโดยเฉพาะเช่นโครงการของที่นี่อย่างกอรีเนี่ยพระท่านพูดอ่านผ่านบททดสอบอ่านพระคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะคุณสายสวรรค์ที่นี่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนะคะ
2: มาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค์ทรงมอบรางวัลนะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งพระองค์จะมี
4: พระราชดำรัส
2: ให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆนะครับแต่ก็มีความหมาย

0: ก็จะส่งให้ความสำคัญในเรื่องของสันติสุขสันติภาพนะครับของพี่น้องที่นี่นะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติอยู่แล้วโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทำร้ายนะครับสัตว์หมาแมวทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังห้ามนั่นคือหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะครับที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีความขัดแย้งกันเลย
1: พระองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่ศาสนุปถัมภ์ในการดูแลนะพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอย่านำเรียกว่าทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าเนี่ยล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่เสด็จมาคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่ผู้ว่าเองได้สัมผัสในจุดที่คนไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปเราจะเห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม้แก่นละเวงเนี่ยพระองค์เสด็จมาหมดแล้วนะคะ
2: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสตธรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกนิกายหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐวาติกันโดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอนที่23เมื่อพุทธศักราช2503ต่อมาเมื่อพระสันตะปาปาจอนเปาที่2ได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2527ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2528เมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนส่งเสริมและเสด็จพระราชดำเนินไปในการศาสนพิธีสำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์ตลอดมา
3: แท้จริงแล้วเราชาวคริสต์เราก็เป็นหนี้บุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแรกๆที่บรรดามิชชันนารีเข้ามาเราก็ต้องได้รับการต้อนรับหรือไม่ต้อนรับจากประมุขเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้รับการเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับบรรดามิชชันนารีเข้ามาพระองค์ก็จะพระราชทานที่ดินมั่งให้พวกเราอยู่เป็นค่ายเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีคนคุ้มกันดูแลอันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เราคริสตชนเราก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตอนที่เรารบกับพม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับเราก็มีอยู่2ค่ายนะเราก็ต่อสู้กับพม่าเต็มกำลังร่วมกับทางชาวไทยทั้งหลายนะครับแต่สุดท้ายเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็คริสตชนก็ถูกจับไปเป็นเชลยต้องหนีกระสันสั้นเซนไปแล้วก็พระสังฆราชนะก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่ยังกงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็สูญเสียไปพร้อมกันกับประเทศพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสุดท้ายเราก็มาเริ่มต้นกับพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาดีที่สุดก็

0: ช่วงรัชกาลที่4นะครับพอดีเราก็มีพระสังฆราชชื่อปัลลกัวทั้งสองเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นนักปราชญ์ทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าวัดที่อยู่ที่วัดราชาธิวาสนะครับอันนี้ก็เป็นวัดคอนเซปชั่นนะก็ไปมาหาสู่แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะครับเวลาที่พระสังฆราชปัลลกัวสิ้นใจนะฮะมีขบวนแห่ศพทางรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็ได้มอบสังเคตได้จัดขบวนอะไรต่างๆเนี่ยประดุจเป็นเจ้าชายในวังนะครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะฮะให้ข้าราชการโกนศีรษะแล้วก็ลงมาเคารพนะฮะเวลาที่ขบวนศพผ่านไปเสร็จพิธีก็ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาคณะสงฆ์มิชชันนารีก็ถวายแหวนประจำของพระสังฆราชปัลลกัวให้กับทางพระองค์ท่านครับและสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ที่เราได้รับก็คือว่ามีวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าก็ได้บอกว่าการบังคับศาสนาหรือว่าการขาดเสรีภาพนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยประกาศให้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจากนั้นมาศาสนาคริสต์จึงค่อยเริ่มเติบโต
1: พอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้เด่นชัดนะครับเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการติดต่อกันกับทางสันตสำนักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระชำเนินเยือนที่วาติกันของรัชกาลที่5ของรัชกาลที่7นะครับและรวมถึง
2: รัชกาลปัจจุบันก็ไป
1: รัชกาลปัจจุบันก็เคยไปในปีพุทธศักราช2528นะครับในขณะที่ยังเป็นพระบรมสาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างสัมพันธ์กันเรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในบางยุคสมัยที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับทางพระบรมสารวงศ์หรือทางพระมหากษัตริย์เองก็ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อที่จะร่วมในการสร้างนะครับในหลายๆวาระโอกาส
0: ส่วนการมีตำแหน่งเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกนี้สำคัญนะเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ท่านในช่วงรัชกาลที่9เองก็เหตุการณ์สำคัญก็คือมีพระสันตะปาณบุญยอนปอนที่2เสด็จเยี่ยมนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วพอดีเลยครับ40ปีที่แล้วแล้วผมก็เป็นผู้ได้รับบวชจากพระองค์ท่านในโอกาสนั้นด้วยนะเป็นนิจฉลองเป็นครั้งแรกที่ประมุขนะสูงสุดเสด็จเยือนประเทศไทยนะแล้วก็การรูปที่เราเห็นการจับมือการต้อนรับนะระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็การที่พระสัมปาก็ไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะทั้งสองภาพที่ออกมาเนี่ยก็ได้ทำให้เราชาวพิธชนก็ได้รับอานิสงส์เยอะนะฮะก็เป็นความเข้าใจที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
2: ้ค่ะจากสมัยรัชกาลที่9ล่วงมาสมัยรัชกาลที่10คือรัชกาลปัจจุบันก็มีการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของโป๊ปฟรานซิสด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เป็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับชาวโลกด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีหลายศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นความมีน้ำจิตน้ำใจนะของประมุขประเทศนะฮะที่คอยดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็ปกครองให้ทุกคนอยู่กันอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจ
3: ศาสนาฮินดูหรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่นับถือคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กลุ่มพราหมณ์ยุคแรกๆอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่10ถึงพุทธศตวรรษที่20มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานับแต่โบราณที่ยึดคติว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทวราชการพระราชพิธีและพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมจารีตของศาสนาพราหมณ์และมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนชาวอินเดียผู้นับ

0: ถือศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่25สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัดรวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ทโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนณสมาคมฮินดูสมาร์ทเมื่อพุทธศักราช2512เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสำเร็จนี่ก็มวลธาตุต่างๆนานาที่นำมาจากประเทศอินเดียสี่สังเวชนีสถานน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นำมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตาให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันก็เสด็จพระเนินมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์หลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชครูมาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวัดเทพมนเทียนแห่งนี
2: ้ฮินดูในเมืองไทยนะฮะเวลานี้มี 2-3 แสงที่ follow our religion มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดู
3: คือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะเบาะแว้งเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว้างใครที่จะนับถือพระแม่หรือนับถือพระพิฆเนศหรือจะนับถือพระนารายณ์หรือจะนับถือองค์อื่นๆมันก็พระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี่มีสูงมากผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นและก็ได้ความต้อนรับอย่างดี
4: คือทางสมาคมฮินดูสมาร์ทจะทำงานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสำคัญสำคัญเนี่ยครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผม
5: ที่เราโชคดีเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะนอกจากท่านเป็นผู้มหากษัตริย์แล้วท่านยังเป็นผู้ให้การสาธารณสุขด้วยนะฮะท่านดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆศาสนาและปกป้องศาสนาด้วยในระดับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้หาไม่ได้ครับนอกจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกระทำแบบนี
2: ้ We really are fortunate to be living in this country. I am born here. I always say I am a Thai, born in by Indian parents.You know, because this country has given me everything. you live here

0: born here is our country. So we really thank our kings who have taken care all this time. My father, even our parents had a lot of respect for the monarchy of Thailand.
1: ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามมาดานนำม้าพันธุ์ดีเข้ามาจำหน่ายและต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายม้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาบเร่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตน์ในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันธุ์และสินค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานครต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุรุสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัติให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวรรณะและภาษา
2: ท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปัญจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาค้าม้าราชการนะฮะให้กับประเทศไทยประเทศพม่ามาเลเซียและอัฟกานิสถานแล้วก็เวลาปีเหตุที่ว่าในที่สุดมาอยู่ที่เมืองไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในปี1884ท่านท่านเห็นรัชกาลที่5นะฮะที่ถนนราชดำเนินเนี่ยแล้วประทับใจกับกษัตริย์ของประเทศไทยมากเพราะว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็เดินคบประชาชนจนทำให้ท่านทวดผมเนี่ยขอเข้าเฝ้าและถวายม้าพันธุ์ดีให้กับรัชกาลที่5นะครับก็จุดเริ่มต้นของครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานช้างมาเชือกหนึ่งนะฮะและช้างตัวนี้ในที่สุดท่านทวดผมเนี่ยก็ไปถวายให้กับมหาราชาที่แคชเมียร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นำสินค้าจากแคชเมียร์เนี่ยมาเริ่มขายที่ประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จัดที่ให้กับพ่อค้าชาวอินเดียให้มาตั้งรากฐานเพื่อจะค้าขายกับประเทศไทยนะซึ่งช่วงนั้นนี่อยู่แถวบ้านหม้อนะใกล้ๆกับพาวรัตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านทวดก็พาครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาอีกประมาณ 4-5 ครอบครัวแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมีชุดใหม่ๆเข้ามาขยายถึงณวันนี้ผมชาวซิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 100,000 คนโดยชาวซิกเนี่ยก็จงรักภักดีมาตลอดกับจักรีวงศ์นะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อผมหรือแม้กระทั่งตัวผมก็เคยเข้าเฝ้านะฮะผมเข้าเฝ้ารอ10ท่านพ่อเข้าเฝ้ารอ9นะฮะแล้วก็พวกเรามีความผูกพันตรงจุดนี้มากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ใช่เพราะจักรีวงศ์เราก็คงไม่มีบ้านอยู่เหมือนกัน
3: พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้มแข็งทุกพระองค์เลยแล้วก็ทุกพระองค์ทรงยึดครองทศพิธราชธรรมอย่างคงหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นก็คือความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกภิกขภัยที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้งขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมากพวกเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายนี่ตามคำสอนขององค์พระศาสดาให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายามดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะลงความสันติสุขจะลงความเป็นธรรมในบ้านเมืองรู้จักรับใช้คนอื่นแล้วอันไหนที่พอจะทำได้อยู่ในวิสัยที่ทำได้

0: เราจะไม่ถอยเลยครับทุกวันซิกต้องสวดอย่างน้อยสวดมนต์3เวลาก็ต้องอธิษฐาน3เวลาในคำสวดอธิษฐานที่ซิกมีทุกวันนี้นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคำขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุกให้กับมนุษย์ให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลครับ
1: ผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสัก3ขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวานะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงเพราะในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อดินไทยนี่มากมายครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไปแล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำตามที่ปฐมบรมราชโองการของพระองค์ทุกอย่างเป็นพุทธมามกะแล้วก็ดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านมีความดีมากมายจริงๆครับยิ่งวันผมรักพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผม
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่มีพระมหากรุณาต่อทุกศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในการผสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
3: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนษาเพียง8พระชนษาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอาณาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่
ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิสระสุนทรพระพุทธเลิศล่าณภาลัย

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงด

งามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระฤกษ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุกของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามเป็นสมเด็จพระวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามความเล่ากันต่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งกลางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาตฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสล้วนมีนิวาสถานในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสกสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

ญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง8พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา30พรรษารวมทั้งสิ้น11ครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2รบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดยาศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวายโดยเฉพาะศึกตีเมืองทวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้ชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองขลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปลี่ยนไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการรักษาชาติแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนินการต่อทั้งฝากตะวันตกและฝากตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลงไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมประการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมประการที่มั่นคงแข็งแรงมียุ้งฉางตึกดินสาตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันธ์รามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิสงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อัญชาญฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกที่ปากน้ำอีกเมืองหนึ่งพระราชทานนามว่าเมืองสมุทรปราการมีป้อมปราการทั้งสองฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลในการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็น2ชั้นสมุทรปราการชั้น1และนครเขื่อนขันธ์หรือพระประแดงอีกชั้น1นับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึง2ชั้นเช่นนี้นับเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชาญฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่แล้วโดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภูมิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันธสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึก9ทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงยกฐานะเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทำนุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูลณนครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังก่อนทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมวดคุ้มค่าพระบรมธาตุค่าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในพรงโดยแท้

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วง

ข้างราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริอย่างนี้มากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยารองท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการท่าประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบองค์ตุลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องบรรณาธิการก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับรองเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูกสองครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปครับและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธาน

คณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะฮะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของหน้าทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไม่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งใส่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอด

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมทับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะ

ไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นประโยชน์โดยตรงพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก่อนเกิดบางกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกำโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการวางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซน

0: คิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะฉะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อสังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดและสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4ผมไม่ได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้วาหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเกาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาวายเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันก็เลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอศรีสาครอูอยู่ขึ้นเขาไปไม่เลยชื่ออำเภอศรีสาครนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ 4-5 ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นะครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะท่านต้องการให้คนสูงอายุต้องมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
1: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปก็เฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

ไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะอยู่ห่างไกลและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเพียงใดก็ไม่อาจพ้นจากสายพระเนตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เช่นที่หมู่บ้านปลายด้ามขวานในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้เมื่อวันที่1กันยายน2545ในระหว่างที่โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานที่ศูนย์ศิลปาชีพวัชนารามบ้านไทยสุขอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแยกไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูสินที่ตำบลโคกสะตอซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่นี่เป็นกลุ่มบ้านหมู่8ที่จัดตั้งโดยนิคมสร้างตนเองศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยนิคมได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ18ไร่ประกอบด้วยบ้านธนูสินบ้านไอจาดาและบ้านตะบิงรูโต๊ะเวลานั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่บ้านหมู่8แม้พวกเขามีบ้านและที่ดินแต่ชาวบ้านกลับทำกินไม่ได้ผลเพราะขาดแคลนน้ำที่สำคัญหนทางในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ยากลำบากเหตุนี้จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่ตามเสด็จในเวลานั้นอาทิกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ความว่าให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูสินในเรื่องเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้านและเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลจากแนวพระราชดำริทำให้ภายในปีนั้นเองชาวบ้านก็ได้เห็นฝายทดน้ำยาว10เมตรพร้อมท่อส่งทั่วพื้นที่มีถังน้ำอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่4แห่งภายในหมู่บ้านทุกวันนี้หนทางเข้าสู่หมู่บ้านธนูสินและ

0: จาดาไม่ยากลำบากเช่นในอดีต
1: สังคมในหมู่บ้านและก็ชาวบ้านก็อยู่เท่านั้นก็คือว่าพัฒนาแล้วนะคนก็พัฒนาเลยแม่อยู่แบบสมัยเดิมๆแล้วสมัยเก่าๆแล้วคิดว่าถ้าเราไปดูสมัยนี้ก็มันคนตลาดเลยนะมีขายของอะไรเพียบเลยในหมู่บ้านเพราะว่าไอ้ที่นี่สาเหตุมาจากถนนหนทางก็ดีไอ้น้ำประปังก็ใช่ดีแล้วก็เวลาผลไม้อะไรก็ทุกอย่างก็ดีหมดเลยที่นี่รู้สึกว่ายินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทั้งเข้ามาเราถ้าพระองค์ทั้งไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ทั้งเนี่ยรอสิมจะเข้ามาอีกทีใช่ไหมยังไง
0: ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการก่อสร้างแหล่งน้ำจะต้องทำความเข้าใจกับราษฎรทั้งก่อนการดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานพร้อมกับจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไปดังเช่นความยั่งยืนของโครงการจัดการน้ำและคมนาคมบ้านหมู่8ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในความต้องการของราษฎรผสานความร่วมมือร่วมใจของราษฎรตลอดระยะเวลา16ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรด้วยความเข้าใจเข้าถึงและนำไปสู่การพัฒนาในที่สุด

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบ

แบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชนะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซิองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

ลูเซนเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้

0: พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซิร์นที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: นี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซิร์นด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการและที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นอีกด้านหนึ่งลูเซิร์นได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซิร์นชื่นชมบรรยากาศสองฟากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซิร์นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,867 ฟุต
1: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
0: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อก

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูงแต่ก็มีความสะดวกสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านาน
1: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสอร์ทขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินน้ำจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดีไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆสามหลังและยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
0: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2กิโลเมตรครึ่งเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
1: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขาบรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
0: ลิฟต์ฮัมมัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440

คเทนเบอร์นาฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโคเทนนี้ใกล้กันกับบุษราตคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทนนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงาม

รอบซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองส่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเค้นทวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเรอไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่กรุด้วยศิลาและปูศิลา
1: ชื่อของกลุ่มเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า
1: มณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นตอนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
2: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้แล้วเลือก

0: เรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลย
1: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนตอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ส่วนอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานระดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมุนเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่โรงแรมเบอร์นาฮอฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งล้วนมีไมตรีอันดีต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพปรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
1: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profoundWhy? Because you see the mobility of the people has very much increased in the last

0: decades. We have about 130,000 Swiss tourists who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16, 17,000 Thai who go every year to Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss who are resident in Thailand.
1: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
2: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผมนะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ปูนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนปูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของปูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึก

0: ขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่ออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
2: นะนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงศ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
1: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงศ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำหนักนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วเน่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วง ทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
2: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
2: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
2: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกายนประมาณนี้ครับ
2: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
2: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
2: มันใช่ไหม
1: ครับ
2: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
2: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
2: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
3: ได้ค่ะ
2: ถังพุ่นเต็มแล้วนะ
3: เพราะพุ่นเต็มหลายแ
2: ขก สามตัวเฮ้ย
3: ก็ทั้งหมด
2: แขกเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
2: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีเขารูนึงต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
2: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
2: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
2: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
2: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
2: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
2: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนจังเลยอ่ะมาหากัน
3: เป็นอาชีพหลัก
2: หาปู
3: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
2: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
2: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะดาวดิน
2: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
3: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
2: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
3: ผักแกนขม
2: ผักแกน
3: แกน
2: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
3: ทธเอาไปต้ม
2: ไปต้ม
3: ต้ม
2: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
2: ึ
5: งได้แต่มัน
2: จะขาด
0: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
2: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
3: ทั้งปีเลย
2: ทั้งปีเลย
3: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
2: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
3: มันก็ขึ้นตามนี่แหละรกคลอง
2: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำเหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
3: จ้ะใกล้น้ำ
2: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
3: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ้ะ
2: เป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
3: เม
2: ื่อ
3: ก่อนน
2: ี่
3: น่ะม
2: ัน
3: ก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกันครับแต่เราดินก็ค
2: ืออืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
3: ่
2: มันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
3: เดี๋ยวลอง
2: รสชาติมันก็จะขมแบบ
3: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
2: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
3: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
2: อ
3: ๋
2: อ
3: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
2: แม่บุญมีสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ้วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
6: ค่ะความแซ่บ
2: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
6: แซ่บนัวแซ่บนัวเลย
2: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
6: แกะปูกันก่อน
2: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
6: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
2: จ้ะ
6: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
6: เริ่มแกะปูนะคะ
2: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
6: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
6: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
2: เก็บตรงตะติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
6: มันเยอะค่ะ
2: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
6: ั
2: ปปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
6: มาตำก่อน
2: จ้ะ
6: แล้วก็กรองเอาน้ำส
2: ่
6: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
2: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
6: 2เมนูเลยค่ะ
2: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
6: ้
2: ส่วนของตัวปูนี่เนา
6: ะ
2: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
6: ใส่หม้ออม
2: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
6: ใช
2: ่ใบมะกรูด
6: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
2: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ครูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
6: โอเคค
2: ่
6: ะ
2: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
2: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
6: เราไม่ได้ใช้เราต้องทิ้งค่ะทิ้งเลยค่ะ
2: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
6: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
2: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
6: แกงอ่อม
2: ทีนึง
6: ก็ลาบด้วย
2: เราจะเริ่มตำพริก
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
2: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
6: คอ
2: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
6: แก่นขม
2: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
6: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
2: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
6: ันปูที่เราแกะออก
2: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
6: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
6: แล้วก็ใส่น้ำปลา
2: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
6: จับตัวแล้วเห็นไหม
2: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
6: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
2: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
6: ้ค่ะถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
2: ครับ
6: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
2: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
6: พอดีแค่นี้พอดี
2: แล้วนะฮะ
6: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไป ส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใ

0: เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแก่นโขมลงไ
2: ปเ
1: ป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
2: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
1: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
2: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
2: ค่ะ
1: ใส่แก่นโขมฮะ
2: แก่นโขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
2: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยนะฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
1: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
3: จ้าม
1: ีต้นหอม
3: ผักชี
1: แ
3: ล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้าเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
1: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดจ้
3: าคนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้
1: าไว้ใส่ในลาบนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
4: เริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
1: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
1: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
3: ่เนื้อปูมันหวาน
4: แล้วมันปูค
1: ่
4: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
3: น้ำปลาแกงน้ำปลาใส
4: ่
1: น้ำปลาลาดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
3: อืมมันหวาน
1: อืมนะแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึง ความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอใจกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน

0: Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิอ๋อ
3: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
2: พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ TV

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ่ะ
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหมมาไปดูเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
2: โอ้ใช่ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
1: เอองั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
1: โอ้โอ้ชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี่
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่ะสวัสดีค่ะ
4: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค่ะ
4: ผิงหยาง
2: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
0: น้ำแข็ง
1: โ
3: อ้นัชชาว่าอย่างไรคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
3: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
3: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
3: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักเรื่องหญ้าแฝกไหมคะ
1: รู้จัก
3: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
1: ช่วยพัง
0: รากมันยาวด้วยครับแล้วก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นดาน
3: ใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการทำทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
3: นะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดพัดนี่เป็นร้านที่ของมูลนิธิพัฒนานะคะตราพัดพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะตราพระราชทาน

0: เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะทัชทัชเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมิตรชัยพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อทัชทัชถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยทัชทัชก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเขามีความเป็นดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสินค้าผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆ เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
1: ปิ่นโต
0: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝดถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
1: จะว่าไปร้านพัดพัดเนี่ยค่ะมีกี่สาขาเหรอคะ
0: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8พาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จังพี่โลครับผมอยากรู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัดพัดเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกนะครับ
0: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่น่าจะติดของประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
1: ผมนะครับสนใจเรื่องการจักสานนะครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
0: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำหญ้าแฝดเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำหญ้าแฝดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะนัชชาจะไหวมาเยอะมาก
1: ผมอยากทำแล้ว
0: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะ
1: ครับ
0: ไปเลยค่ะ

0: ดีๆดิเนี่ยป่าอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเห็นป่าเห็นป่าเนี่ยบอกแล้วพามาเนี่ยไม่โกหกแน่ๆและที่พามาที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม
1: เจ๋งเจ๋งงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหม
0: ไปกัน
1: พิงยังตอนนี้เรามาถูกหรือเปล่าอะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอะคนที่เขาทำจากสารน่ะใช่คนที่นัดเอาไว้อะยังไม่เห็นโทรเลยใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
0: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผม

0: ป่าครับแล้วดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
1: ค่ะๆๆเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
2: ให้พี่ยางไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
0: อ๋อใช่ๆๆๆนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
0: พี่หยางครับ
4: น้ำแข็งคร
3: ับ น้ำแข็งนัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วยังไงเราไปดูสวนป่าคลองตะเกียบกันนะคะ
4: ครับครับ
3: ไปค่ะเชิญค่ะ
4: ไป
3: เย้เดินทางลำบากไหมความดันขึ้น
4: แค่สองชั่วโมง
2: อย่างพี่
3: นะเหร
2: อพี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงหรอคร
3: ับโอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยนัชชาว่าอะไรคะ
5: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
3: โหยแต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
5: พี่ลูกค
3: ่ะ
5: แล้วพ่อมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
3: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะเขาได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
6: เมื่ออะไรครับมะค่าแต
3: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
6: เย้
3: ไปค่ะ
6: ไปกันเ
3: ลยเห็นค่ะนี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะ
6: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
3: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการกัน
2: แล้วเม็ดแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
3: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
2: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกครับ
3: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในน้ำตัวได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าปลาสามอย่าง
2: ได้ประโยชน์4อย่าง
3: ถูกต้องค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
3: ได้ค่ะเร็วค่ะนี่ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
7: ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
5: เก็บให้ฟ้ามัน
3: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
6: เยอะครับ
3: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
6: ครับครับ
3: มาค่ะ
6: ไป
3: เดินตามพี่ลุงมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขาสามนะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
2: พี่ลุงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
3: ก็เพราะพันธุ์นี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วจึงใช้พันธุ์แฝกลูกและพันธุ์สงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: ียนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเปียวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: มาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะ

0: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นย่าแฝดเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
3: ค่ะมะขามเตะ
1: ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
4: มันคือไข่นกกระทาครับ
1: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพาราโอ้เราจะเก็บไว้ให้นะชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
5: หญ้าแฝก
1: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะอันนี้เราส่งร้านพัดๆนะคะค่ะร้านพัดๆนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันมั้ยยังคะ
6: อยากค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
6: นี่
1: ค
6: ่
1: ะ
6: เย
1: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
7: พี่ลุงคะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ขั้นตอนขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
8: อยากค่ะ
0: ย่าแฝกให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำขั้นตอนต่อไปกัน
9: พี่ลุงครับ
1: ครับ
9: แล้วการจักสารตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสารที่อื่นอย่างไรครับ
1: ข้อหนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
7: พี่ลุงคะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ย่าแฝกในการทำ
1: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องใช้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว

0: สู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
1: ค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนกับเราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
2: มันสวยจังเลย

0: อดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองซิ
1: โอ้โหตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
0: เราก็ทำเสร็จแล้วยากกันไหมคะเนี่ย
2: ไม่ยากค
0: ่ะแล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
2: ฮะ
3: เย
0: ้ไปค่ะ
2: เย้เราด้วยเราด้วย
1: หลังจากที่เราได้ทำการจัดสรรหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้นะคะ
4: แล้วขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
0: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่แล้วก็จะใช้เลยประมาณเม็ดนึง
4: เม็ดนึง
0: แจกเลยคนละ1เม็ดนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรูมันมีปนกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้
4: เราก็ใส่เข้าไปแบบน
0: ี
4: ้หรือเปล่าคร
0: ับ ครับพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะเราก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ

0: ป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะและเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
2: วันนี้ผมมาที่สวนป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกเนี่ยมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างเลยครับผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
3: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
5: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างนะครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ

จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนให้ที่ดีอะไรเงี้ยคือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรไหมเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชม

นี่ค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมอู้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับมีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอาบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อามันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถาม

0: กับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอภัญคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอภัญคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆ เวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6 เดือนใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยอะว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: อย่างนี้สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆนึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไป ก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่น

0: พื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับ
1: ระ
0: บบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: โอ้ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อาบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซิตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: ครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า antisocial personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: นะครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้เขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ ถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตามค่ะ
0: ก็คล้ายๆกับว่าเราบางจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้อะไรเงี้ยนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: อทำให้อบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก
1: ็
0: เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลกันเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรฮะหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ที่สถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับคือเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่า

0: คนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนพูดง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได
0: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่สุด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็ทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะ

0: ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า มันแปลกหรือเปล่า มันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีเลยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงเอาไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวน

0: สวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูพระเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
1: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
2: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งอันว่าใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยแล้วได้ดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนั้นเงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
1: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเขาเลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไหมแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายพอเป็นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยช่วงนี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหัวครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนแล้วก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาจนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการเข้าสวดสอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียจังซี่คือเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเก็ดเราไม่อยากท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: ำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้ครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บอันลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยกินมันอย่างนี้
1: ข้าวท่านแล้ว

25บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: ลในการทําคือสิ่งที่เฮาปลูกอย่างชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่ภาคอีสานมันมีหน่วยแท้บ่ขายได้บ่อย่างลิ้นจี่นี่เฮามาเฮ็ดนี่เฮาต้องฮู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่เฮาบ่ได้ขายได้บ่เป็นสีแดงบ่เป็นลิ้นจี่พันธุ์แท้บ่คือลําไยนี่หน่วยใหญ่บ่มีเนื้อบ่นี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกล้าว่ากล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใครๆก็บอกว่าเขาคือครูลิเผาหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส
1: I'm the running Wai Chi
2: Abdul Learning

0: วยที่สุดอันดับหนึ่งเส้นนี้เล็กจะเรียบปุ๊บแล้วของเขา
1: เลขหนึ่งก็คงไม่มีใครปฏิเสธแหละนอกจากอับดุลรอนิง
2: โอ้อับดุลรอนิงนั่นแหละครับอับดุลรอนิงเขาทำสวยกว่าเพื่อนอันดับหนึ่งเลย
3: สวยมากไม่มีใครปราบเขาได้
4: ย่าลิเผาเส้นยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งสวยเช่นเดียวกับฝีมือยิ่งฝึกปรือยิ่งทุ่มเทยิ่งประณีต
5: สารมีลำใบจะเพาะถวายเท่านั้นครับ
1: เขาเก่งจริงๆเก่งมากสมเด็จทรงใบทุกใบของดุรณีเนี่ยท่านมาดูติเกมเลยไม่รู้สึกว่าเป็นลิพาวเลยนะเพราะว่ามันเนียบมากอ่ะท่านโปรดมาก
5: ส่วนมากข้อที่ผมสารก็ส่วนมากที่ถวายให้ท่านท่านก็เอาไปใช้หมดเลยรู้สึกดีใจมากเลยครับดีใจมากท่านก็บอกว่าฝีมือของครูสวยมากประทับใจท่านมาก
1: อย่าดูรอนิงนี่สามารถที่เห็นชัดๆก็คือเปลี่ยนจากเคยตัดยางเป็นลูกจ้างเคยเลี้ยงควายจากที่ไม่มีอะไรเลยมีบ้านของตัวเองมีที่ดินของตัวเองมีสวนยางมีสวนผลไม้สวนลองกงมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ส่งลูกเรียนหนังสือ
4: แม้วันนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าเดิมแบบพลิกฝ่ามือแต่เขาไม่เคยลืมผู้ที่นำความเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ชีวิต
5: ชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมยากมากนะครับไปเรียนยานช่วงกลางคืนตีสองตีสามพอมาทำกุศลอาชีพนี้ได้เงินพระราชทานเยอะๆผมก็ชีวิตก็ดีขึ้นที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะทัพจะไม่มีทัพผมจะไม่มีวันนี้ครับ
4: เมื่อสายลมแห่งความเมตตาพัดผ่าเมฆหมอกแห่งความลำเค็ญผ่านพ้นไปอับดุลรอนิงอุทิศเวลาในชีวิตให้กับงานศิลปาชีพอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
5: ท่านสอนสมาชิกหลายคนเวลาท่านเสด็จมาประทับแดนที่พระตำหนักทักษิณและนิเวศส่งเข้าประกวดรางวัลที่1ที่2ที่3ก็มีสมาชิกของผมนะที่ได้รางวัลเยอะที่สุด
4: สมาชิกของเขาหลายคนลืมตาอ้าปากได้จากงานศิลปาชีพแม้ทุกวันนี้จะยังไม่มีการรับสมาชิกเพิ่มเติมแต่หากมีคนมาขอความรู้เรื่องการสานย่านลิเผาเขาก็พร้อมที่จะสอนให้บ้านของเขายังเป็นศูนย์รวมของการทำงานเกี่ยวกับย่านลิเผาสมาชิกผู้ชายเต็มใจที่ช่วยรูดเส้นหวายให้สมาชิกผู้หญิงเพราะต้องอาศัยเรี่ยวแรงในการดึงเส้นจิตติมาครูศิลปาชีพคู่ชีวิตของอับดุลรอนิงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่มักมารวมกลุ่มกันสานย่านลิเผาที่บ้านจิตติมาซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดหลายครั้งก่อนที่จะได้เป็นครูความใส่ใจความละเอียดประณีตจึงถ่ายทอดสู่สมาชิกย่าลิเผาทุกเส้นจึงเป็นตัวแทนของความตั้งใจเพียรเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเขาได้รับ
5: และผมก็จะสอนอีก2ลูกศิษย์ตลอดไปผมไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงผมก็ให้ท่านจงสงพระเจริญ

ผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษียรพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็เข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดนะครับ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากมากเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใส่บางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินมนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอินดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

ค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คืออะคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางกับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสด็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอทรงเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียง2พระองค์ครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง18พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมาก

นะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กู๊ดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์รักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมนึงที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาหรือบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำมันไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่าเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงปอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มจากวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็คิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราก็มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็จับเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน

0: นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
1: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
2: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
4: ผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
0: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
2: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสานสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
2: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสานสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำกับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
7: อยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
2: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะ เรียนรู้เรื่องไอออร์แกนิกให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากิน

0: คะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียว

0: สนุกตัวเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอพาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
1: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
2: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
3: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกกันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
2: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
4: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
5: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้ก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
1: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194ราย

0: การการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเอง

0: ก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปูประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลย
1: เหรอทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณ
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไป
1: โ
0: อ้เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านอ๋อลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: ก็นี่อ๋อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
2: ก็
1: เอาอยู่
0: หยอกหยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
2: ใส่น้ำครับ
0: พอยังครับพอยัง
2: เหลือไว้หน่อยก็ได้เนี่ย
0: เหลือไว้หน่อยโอเค
2: เดี๋ยวซาวครับ
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อน
1: ได้แล้วจ้ะ
0: อ่านี่ซาวเรียบร้อยแล้ว
1: อ่า
0: เหมือนร้านทำความสะอาดนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอ๋ออันนี้คุณพ่อนี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
2: ข้าวสารธรรมดานี่ครับ
0: ข้าวไม่ข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห้
1: ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต่อข้าวแข็ง
1: ๆถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของคาวยังไงอันเนี้ย
2: ของกินเล่นครับแ
0: ต่กินเล่น
2: กินอิ่มเหมือนข้าว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
1: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานเค็มๆมันๆ
0: ก
1: ็
0: คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
1: ้จริงจังก็ได้
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไร่เงี้ยก็พกไปกินแทนข้าวประมาณนั้น
1: ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเน
1: า
0: ะมันพกมันเก็บไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
1: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตากไหม
2: ไม่ต้อง
0: เลยหรอ
2: เดี๋ยวตาก
1: ในปาดในกระทะเลยค่ะปาดในกระทะแล้วเดี๋ยวเราดงเราต้องดงค่ะเราต้องดง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได
2: ้เป็นชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึงโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็หมั่นคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงได้เลยอ่ะผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
1: ้ได้ค่ะแต่ค
0: ือมาบ้านวังว่า
1: ต้องจองเราเท่านั้นนะ
0: ต้องจอง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับค
1: ุ
0: ณมาครอบครัวนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อเขาขูดลงไปแล้วปาดใหม่
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
1: ค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยอบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไม่แน่
1: จะวางไว้เนาะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกโม่นะคะเวลาหมุนกระทะมันจะได้เคลื่อนขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านนู
1: ้
0: น
1: ทีเดียวค่ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
2: มีพวกมีเผื่อนมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแขก
0: ก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำให้กินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
2: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอุ้ย
1: อันนี้ค
0: ่ะใช่เลยข้าวตัง
1: จะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่ข้าวตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม้ๆเกรียมๆหน่อยนี่จะยิ่งหอมอร่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
1: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็เหมือนกินแบบสุก 80% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ประมาณอย่างนั้นแปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
1: แต่เดี๋ยวเราต้องยาน้ำปรุงก่อน
0: น้ำปรุงข้าวตังอันนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาล
0: น้ำปลา
1: แล้วก็น้ำมันพืช
0: เอาไปเคี่ยวรวมกันเลย
1: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
0: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค่ะ
0: โอ้แล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวๆข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: น่าจะทางน่าจะเข้มข้นน่าดูเลยหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลย

0: สักครู่หนึ่งครับ
1: เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
0: ใครมานี่ต้องแซะ
1: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
0: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่
0: ไหน
1: ผมขอลอง
0: ผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
0: ส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออคือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี้ถือว่าฝีมือดี
1: ฝีมือค่ะ
0: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
1: โอเค
0: ว้าวนี่
1: น
0: ี่เฮ้ย
1: โอเค
0: อ่าอย่างนี้ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
1: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได
0: ้เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมโอเคภาชนะที่ใส่อันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะ
0: มันชื่อใบอะไรนะ
1: แต่เราเรียกว่าใบเล็บคุดลังกา
0: แล้วก็เอามาใส่อาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เจ๋งอันนี้คือบอกแล้วว่าลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะที่กลุ่มเราลดโลกร้อนเราใช้ใบมงใบไม้ตามธรรมชาติ
0: คือมาที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกเลย
1: ใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
0: แปลกมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนข้าวตังที่เรารู้จักแต่อันนี้มันแบบกรอบนอกหนึบในมันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลินเป็นของว่างจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดอย่างอื่นนอกจากข้าวตังผมว่าก็อร่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: มันไปแล้วกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะมันเพลินมากเลยอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
1: อย่าเพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
0: อะไรครับผม
1: เขาเรียกว่ากะราง
0: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
1: ไม่บอกด้วย
0: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
1: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
0: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาไปเก็บวัตถุดิบอย่างกระบอกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับกระบอกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหาบมาขาย
1: ใช่ๆๆ
0: เป็นพวง
1: ๆ
0: ก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
1: 100กว่าปีค่ะ
0: ต้นกระบอก100กว่าปีต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: ใช่
0: เอานี่ไงเขาพูดถึงกะรางด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่แต่ละปีจะมีการเก็บลูกกระบอกอ๋อกะรางที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนไทย
1: แล้วแอลมอนเมืองไทย
0: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงสูงขนาดนี้ล่ะพี
1: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบอกที่เขาร่วงลงมา
0: ก็หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงเราก็แล้วเอาเนื้อไปใช้ได้เหรออ
1: ันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ควรจะเก็บอันไหนเราควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
1: แล้วเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
0: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
1: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
0: ้มีนาเมษาพฤษเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
1: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
0: อ๋อคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เสีย
1: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็คือมันอาจจะร่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เก็บ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละพี่เขาแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
1: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
0: ห้ามกินดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
1: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
0: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะรางก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช่
0: นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะรางของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะรางกันเลยดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ยัง
1: จังต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
0: อีกอย่างนึงเหรอกะรางมันใส่อะไรอีกอ่ะ
1: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก
0: อะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
1: ใช้ใบค่ะ
0: ใบขนุนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะใบขนุน
0: ใบขนุนกินได้เหรอ
1: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราเอาไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
0: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางนี้ค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลางๆค
0: ่
1: ะ
0: ใบนี
1: ้โอเค
0: เด็ดได้เลยไหมคร
1: ับ เด็ดได้เลยค่ะ
0: อันนี้ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ
1: ใช่ค่ะ
0: โหแสดงว่าคนที่คิดกะรางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเนาะ

0: เขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะ
1: ไม่ต้อง
0: ใช้เป็นใบขนุน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส่
1: ใบเล็บพุทลังกา
0: ใบเล็บพุทลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
1: ไม่ใช้ค่ะเรา
0: ลดโลกร้อนลดขยะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
1: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนํา
0: แล้วปกติใบขนุนนี่กินได้ไหม
1: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
0: กินไม่ได้
1: เ
0: ลยยังไม่เคย
1: มันมียางเยอะ
0: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
1: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่เจอของเปรี้ยวของเปรี้ยวไม่ได
1: ้
0: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นหน่อยแต่ไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
1: ้
0: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันใครตาหยีก่อนแพ้กูแบบเฮ้ยเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
0: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าอุ้ยหูเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่าแต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบอกให้เราได้ดูกันครับทำไมต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากระพี้ออก
0: กระพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
0: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
0: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีอีกชั้นนึงค่ะ
0: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียวมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
0: ี้น่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี้มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอะฮะ
0: อันนี้กินได้ไหมแม
2: ่กินได้แต่มันก็ไม่เคยดี
1: จะฝาดหวาน
2: นั่นฝา
0: ดอ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแม่ก็แล้วถ้าจะเอาออกนี้แกะไม่ได้แกะออกไหม
2: นานนี้มันก็นานมันแกะลำบากมันเหมือนขั้วแกะง่าย
0: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
2: ใช
0: ่อ่ะงั้นแม่โชว์นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตกใจไม่ใช่นิ้วประคอง
1: อันนี้ค่ะคือหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
0: ตกใจเล็บแม่นี่แหละท้องตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับเอาละคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกะลางที่เรากำลังจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
2: ทาแยมทาขนมปังได
0: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
0: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพวกโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลาแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
0: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะหลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับเอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม่
1: ยังกินไม่ได้ค่ะ
0: อ้าวทำไมอ่ะมันสุกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
0: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
0: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ารางคำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
0: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับเราไม่ล้างบ้างครับ
1: มันเป็นยางค่ะ
0: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
1: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
0: ต้องทำกระบอกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ขออนุญาตถอดแมสก์นิดต้องชิมก่อนจะบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเนื้อเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าคั่วทั้งเปลือกอะมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะไม่มีวัตถุดิบต่อเราไปทำกะลากันดีกว่า

0: โอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเก็บเม็ดกระบกนะไปเก็บใบขนุนโอ้นี่เขามาทำสวยมาก
1: กรวย
0: สังเกตเป็นกรวยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
1: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
0: โอเค
1: และอันนี้เม็ดกระบกเราคั่วมา
0: แล้ว
1: รางไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อนๆ
0: อ
1: ๋
0: อตอนนี้ยังร้อนอยู
1: ่
0: อ๋อถ้าไม่ร้อนตำไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเคครับเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
0: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
1: ใช่ค่ะโอเคใส่น้ำตาลนะคะ
0: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
1: นิดนึง
0: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
1: จ้าเกลือ
0: นิดนึงขึ้นชื่อประจำถิ่นมีเครื่องปรุงแค่นี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: อามแล้ว
1: ไม่อามไม
0: ่
1: อามมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเคโอเค
0: โอ้เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องอยากให้มันหายร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวพี
1: ่เป็นเนื้อแล้ว
0: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำมันมันออกมาเหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะค
1: ือ
0: เขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ากินได้แล้ว
1: อันนี้ค่ะคือคุกข้าวกินได้เลย
0: นิ่มๆแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะ
1: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวมันเป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ว่าประมาณ1เดือน
0: แล้วปกติเขากินคู่กับอะไรครับแบบนี้
1: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
0: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลยถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
0: งั้นเวลาปกติเวลาถ้าทั่วไปจะกินก็คือเอามาทำยังไงอะ
1: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะแล้วไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
0: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีนึงนั่นแหละ
1: แต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆมันเหมือนการอุ่นรสชาติออกไงคะ
0: โอ้รสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุบกุบอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมหอมมันมันอุ้ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
1: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อน
0: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติเขากินคู่กับอะไรไหมครับ
1: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงเห็นไหม
1: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
0: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอ่ะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระรังมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
1: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
0: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอก
0: แค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
1: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
0: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
1: เคยมีค่ะ
0: ชาวต่างชาติบอกว่า
1: โอ้ very good
0: oh very good no แค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นกินแล้วร้องว่า
1: oh my god
0: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนทั่วๆไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
0: เมื่อกี้พี่ปูเติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: จากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานๆเค็มๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วางว่าเลยกระบอกเนี่ยผมกล้าพนันเลยว่าหอมกว่าเนยถั่ว
1: จ้ะ
0: หอมกว่าจริงๆผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำร่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกระรังนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
1: นี
0: ่แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับที่ผมตั้งใจจะเอากระบอกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนด์ไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบอกนั่นเองครับไอเดียเนี้ยมาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่า ไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผมน่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเครื่องของไก่ผัดถั่วลิสงในสไตล์ของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆกับขิงเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือวัตถุดิบหลักเลยที่ขาดไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงนั้น1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะฉะนั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้นะครับผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: ไง
1: สวยค่ะ
0: เคยปกติเคยเอากระบงมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับกะลางด้วยไหม
1: มันไม่อยากกินอะ
0: ทำไมอะ
1: มันสวยมาก
0: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบอกเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอ่ะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบอกแล้วมันกรุบกรุบกุ้งนุ่มๆกับกระบอกกรอบๆมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งกินกับกะลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเรียนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเหล่าเลย
1: ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแล้วรสชาติดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้เห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่อ่ะเขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและผ่ามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่าZero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: Bye-bye.
1: Down. ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: เจโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแชมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกัน
1: สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็มีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
0: อันนี้อะไรเลย
2: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ตัวนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี
1: ้ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อ zero moment ของตัวเองค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: แล้วมานี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่า zero moment ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้ oh,
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงแล้วกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโ
2: อ้
0: 61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผม

นี่ฮะน้ำปลาจากซีโร่โมเมนต์ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้านซีโร่โมเมนต์วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับพี่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อยสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้ปัจจุบันแบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้ไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
5: ู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: แอดราคาได้มากขึ้น
0: เพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้น

0: อย่างร้านนี้ครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติอยู
1: ่ครับ
0: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
1: ครับ
0: นี่คือยอดขายต่อเดือน
1: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
0: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
1: ้
0: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้อ
1: ัน
0: นั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
0: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
1: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
0: ครับ
1: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
0: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัดครับ
1: คุณพัดใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มบอกว่าเป็นกระดาษ
4: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
5: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
5: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
1: มัน
5: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
4: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชั้นอ้
1: อ
4: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
4: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
4: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
4: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
4: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
4: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: ขายส่งหมายถึง
4: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนะครับ

าถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้าน

0: น
1: ำทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
0: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
1: ่
0: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
1: ้ครับผม
0: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
1: ครับ
0: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
1: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
0: ขายใคร
1: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
1: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านขายนะ
1: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
1: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบของเราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรพันที่ใส่อาหา ร
1: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: เดอะกรีนแดรี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลายครั้งที่การเข้าไปถึงยังพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งห่างไกลและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยความลำบากยิ่งทวีคูณทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเข้าไปถึงอย่างล่าช้าบ้านหมากแข้งหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งราว40ปีที่แล้วช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามเย็นที่นี่เรียกได้ว่าอยู่ในวงล้อมของการสู้รบเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2519 เพื่อส่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนบ้านหมากแข้งที่อยู่ในสมรภูมิรบด้วยสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ประจักษ์ว่าความยากลำบากในการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับเป็นพื้นที่ปะทะทำให้ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพัฒนา
1: เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร

0: ฐานไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
1: หลังสิ้นสุดสงครามเย็นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้งสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเดินทางที่ยากลำบากให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือหมู่บ้านได้เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่ได้ไปฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
1: ้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองยันบริเวณตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานานกว่า17ปีชาวบ้านได้ใช้สัญจรข้ามไปมาโดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การข้ามลำน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากจุดเริ่มต้นของสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2543เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าข้ามลำน้ำบริเวณนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิธีข้ามลำน้ำของราษฎรด้วยการใช้แพหรือเรือแล้วสาวเชือกข้ามไปซึ่งหากเป็นหน้าน้ำหลากที่กระแสน้ำแรงมากจะไม่สามารถข้ามไปได
2: ้พอดีประชาชนเคาะเขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตะลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
3: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ทั้งเส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขากระทั่งสะพานข้ามลำน้ำล้วนสะท้อนให้เราได้ประจักษ์ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของประสบนิกรโดยแท้

0: วัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษครับคุณหมอเป็นตอนที่มีหลายคนถามผมมาและก็เป็นคำถามที่ผมมีในใจมาตลอดตั้งแต่เราทำรายการร่วมกันมาขอเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอเลยแล้วกันเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นมาตลอดว่าคุณหมอเป็นจิตอาสาด้วยเนื้อแท้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่บางครั้งมันก็มีคำถามกับตัวเราเองว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงทำได้เยอะขนาดนี้ทำไมต้องทำมากขนาดนี้
1: ทำมากขนาดก็ความจริงเข้าใจว่าคงจะติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะ
0: ครับ
1: พอตอนเล็กๆนี่หมอต้องทำงานส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ความจริงก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปดูประวัติก็จะเข้าใจได้ว่าอยู่ในสภาวะยากลำบากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อย่างตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่นั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินเท้ามันต้องผ่านความยากลำบาก